90ลูกทุ่งรักไทยขอเพลงโทร02-280-7127 SMS 468-9990 แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์โหลดฟรีทุกระบบ

สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกแท็กซี่สโมสรรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทและเงินรางวัลมากมายวันศุกร์ที่11กันยายนนี้11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101เพลงฮิตที่คิดถึงโดยดีเจไกรสอนบุญมา

0: งานแต่งนะครับมั่นบ่มีมือแต่งครับเวียงนฤมลที่มาวันเขามั่นเอกพลมนตรกาแล้วก็ไกลบ้านวันน้องแต่งจากแมนมณีวันนะครับพี่แท็กซี่จะได้เจอกับแมนมณีวันนะครับวันศุกร์นี้แล้วนะ11กันยายนนะครับแท็กซี่สโมสรครับที่ตลาดวันโอวันมาร์เก็ตเอกชัย101นะครับพบกับแมนมณีวันด้วยนะครับแล้วก็ทีมดีเจของเรานะครับพิเศษนะครับแท็กซี่ที่ติดสติ๊กเกอร์ไอชินรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขคันที่2มูลค่ากว่า 500,000 นะครับยิ่งมีสิทธิ์มากยิ่งคุณต้องมาบ่อยๆนะครับจะมีสิทธิ์ในการที่จะได้รับโชคครั้งนี้นะครับอิ่มอร่อยรับประทานมื้อเที่ยงด้วยกันนะครับลุ้นเงินรางวัลใหญ่ 10,000 บาทและรางวัลละ 1,000 อีก10รางวัลด้วยนะครับพร้อมของรางวัลเพียบเลยนะครับขอบคุณขุมพลังใหม่แบตเตอรี่ไอชินเครื่องดื่มสมเกาหลีตังกุยจัดตรา TSD ครีมิลยาจุดกันยุงตราหานฟ้าและปั๊มน้ำมันซัสโกครับ
1: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
0: อาการคันยุบยิบนะครับเกิดขึ้นได้ทุกวันเลยนะครับบางทีเราเปียกฝนเนาะเสื้อผ้าก็อับชื้นครับเป็นสาเหตุของอาการคันครับสบู่ไมด้าครับตัวช่วยลดอาการคันกวนใจเพราะว่าสบู่ไมด้านั้นมีส่วนผสมของซัลเฟอร์ 2.5% ครับมีคุณสมบัติลดการสะสมของแบคทีเรียและเชื้อรานะครับที่เป็นสาเหตุของอาการคันระคายเคืองผิวหนังใช้ได้ทุกวันเลยนะครับทั้งผิวหน้าผิวกายผิวไม่แห้งนะครับเพราะว่าจะมีน้ำมันมะพร้าวช่วยผิวนั้นชุ่มชื้นขึ้นอีกด้วยนะครับบอกได้เลยว่าอาการคันลดลงนะครับซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเลยนะครับรวมไปถึงช่องทางออนไลน์ Shopee TikTok แค่พิมพ์คำว่า Best Health ครับ
2: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมพ์เสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมพ์เสน้ำตราโปเซียน
3: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและที่เซ็
6: นทรัลสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
7: พบกับโอท็อปเพลเจอร์วิธีสร้างโอกาสของผู้ประกอบการไทยภายใต้แนวคิดสร้างคุณค่าเช่นวงการค้าขยายตลาดสู่สากลพบหลากหลายผลิตภัณฑ์โอท็อปคุณภาพพร้อมกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายเจรจาธุรกิจต่อยอดโอกาสทางการค้าสู่ตลาดใหม่ทั้งในและต่างประเทศแถมช้อปสุดคุ้มกับสิทธิ์ไทยโชคไทยพลัส60/40พบกัน 7-11 กันยายน2569ณร้านอเนกประสงค์ชั้นสองอาคารรัฐประศาสตร์พักดีอาคารบีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครและพบกันที่โอท็อปเพลเจอร์สร้างคุณค่าเช่นวงการค้าขยายตลาดสู่สากลจัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
8: ช้อปสนุกช้อปสบายทั้งไทยช้อปปิ้งยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลแคราติน
0: เซตนี้เลยนะครับอยากมีผมสลวยนุ่มแล้วก็รู้สึกว่ามีชีวิตชีวานะครับใช้เซตของแคบิลแคราตินนะครับจะมีทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันครับแชมพูแคราตินทรีทเมนต์แคราตินเซรั่มแคราตินลีฟออนแฮร์แคราตินแล้วก็ซิลกี้แฮร์ออยล์แคราตินนะครับทั้งหมดนี้ราคาปกติ695ครับแต่ว่าราคาพิเศษมีให้คุณแน่นอนครับ550แล้วก็ยังได้เสื้อรูปดีเจเป็นตัวการ์ตูนน่ารักเลยฉลอง12ปีนะครับจัดซื้อเลยจ้ะเซตนี้นะครับเพื่อดูแลผมของคุณแบบมืออาชีพครับ0923524446ครับผมต้องจัดเลยนะก่อนที่จะหมดก่อนนะจะบอกให้เพราะว่าเขามีจำนวนจำกัดนะฮะสำหรับเซตนี้พิเศษเท่านั้นเลยนะครับ

ืดลายครับจากกล้องสมุทรนะครับตอนนี้น้องกล้องก็มาประจำการอยู่หมอลำศิลปินภูไทยแล้วนะครับศิลปินภูไทยมีแชมป์ไมค์ทองคำอยู่2คนเลยน้องกล้องด้วยน้องป๊อปปี้ด้วยพวกเขาจะมาเยือนเวทีลูกทุ่งสแควร์นะครับ4ตุลาคมนี้นะฮะพร้อมด้วยมาร์ควงศิลป์เต้ยอภิสิทธิ์ระเบียบวัฒนศิลป์ก็มาครับพ่อเอพักดีท็อปดารากรเต้าหยองยุคนเดชบีบุษกรแอนนาปรีชยานะครับแมนมาดีวานมาด้วยหนาโบซูเปอร์วาเลนไทน์ปลายกนกพรเพชรคทาวุฒิอามน้อยโรจนันท์

เสียงกันหน่อยเช้านี้นะครับรู้สึกว่าหลายๆคนบอกว่าอากาศขมุกขมัวฝนต้องมาอีกแล้วมั้งเนี่ยถ้าไม่เย็นก็บ่ายๆแล้วครับกินแตงโมดีกว่า ชื่นใจ

0: ี่น้องชาวโรงงานนะครับฉันธนาช่าๆนะครับจะบุกไปมอบความสุขถึงโรงงานของคุณศุกร์ที่25กันยายนนี้นะครับบริษัทสวารอฟสกี้เมนูแฟคทอริงประเทศไทยจำกัดเตรียมตัวรับความสุขเลยพบกับหมอลำซิ่งตัวแม่ของเรานะคะบัวผันทางโซน้องบิ๊กซีไปเดินหรือเปล่าขอบคุณดีคอลลาเจนเครมิลเครื่องดื่มโอทีสบู่สมุนไพรอิงออนคุกกี้ฟันโอเซรั่มวิตซีจากรอยัลบิวตี้ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคลบิวเคโรตินห้ามาโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องแจ็ปครีมซองยาจุดกันยุงตราหันฟ้ายาแก้ไอตราอาบาเช่สูตรผสมมะขามป้อมนะครับสินค้าที่อยากพบปะชาวโรงงานแบบใกล้ชิดติดต่อทั้งไทยได้เลย029745720เสริมต่อจาก
1: มีตัวแขนเฟ้นหมอลำ
0: ต้องจินเข้าสิงเนาะ

0: ได้เวลาบายบายแล้ววันนี้เดี๋ยวอยู่กับดีเจออยต่อนะครับชั่วโมงหน้าผมกลับมารับใช้มิตรรักแฟนเพลงนะแหมใช้คำตีสองนะครับพรุ่งนี้นะเจอกันนะครับ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: าวิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง 8:00 นกับชนาการเหลี่ยมทองค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนมีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีปุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเด็ดปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรครับ
1: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
1: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
3: ไม่จริง
5: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางทีจ่ายแพงแพง
3: ไม่จริง
5: แล้วอะไรจริงอะ
6: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
5: เส้นละ 1,990 บาท
6: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30 กันยายนนี
5: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิก

0: ไรดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สนับสนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ติดตามการหารือทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหา2สถาบันศึกษาอุเทรนถวายปทุมวันก่อเหตุรุนแรงต่อเนื่องในพื้นที่ชุมชนและที่สภายังต้องติดตามการประชุมพิจารณางบปี70และอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจติดตามกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
3: ติดตามการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระที่2และ3ซึ่งวันนี้พิจารณาต่อวาระที่2ในมาตราที่20งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงมหาดไทยในขณะที่ต้องติดตามการประชุมมหารือแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักศึกษาอุเทนถวายและเทคโนโลยีปทุมวันโดยเวลา 10:30 นายศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาเป็นประธานการประชุมเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่จัดการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาถนนโยธีเวลา 9:00 นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมสปป.ลาวเข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรีนายทรงศักดิ์ทองศรีเพื่อหารือและรายงานความคืบหน้าประเด็นความร่วมมือการแก้ไขปัญหาฝุ่นและหมอกควันข้ามแดนที่ทำเนียบรัฐบาลนอกจากนี้เวลา 9:30 นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดการมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันและเคมีพันที่ทำเนียบรัฐบาลเวลา 14:00 ที่สำนักงานการสอบสวนสำนักงานอัยการสูงสุดอธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวนเป็นประธานประชุมร่วมกับพนักงานสอบสวนตำรวจปราบปรามยาเสพติดในคดีองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติจากประเด็นขยายผลคดีนางสาวมีนาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่ถูกจับกุมคดียาเสพติดในต่างประเทศซึ่งจากการขยายผลมีผู้ร่วมขบวนการรับส่งมอบยาเสพติดรายสำคัญในประเทศไทยหลายรายและ10:00 ที่รัฐสภาเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคปท.ยื่นหนังสือเพื่อเร่งให้ประธานรัฐสภาเสนอเรื่องไปยังประธานศาลฎีกาในการตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระกรรมการปปช.ที่มีมติยกคำร้องกรณีนายศักดิ์สยามชิดชอบครอบครองหุ้นยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: เด็ดข่าว 6:00 นถึง 16:00 นกับความเคลื่อนไหวหลากหลายในข่าวต้นชั่วโมงทางศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 นสนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1 บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30 กันยายนนี้

ันนี้นะมาพร้อมความสุขสมหวังนะคะเพราะว่าเป็นวันที่9เดือน9ค่ะคุณผู้ฟังถือว่าเป็นวันมงคลแล้วก็วันแห่งความก้าวหน้านะคะเพราะว่าเลข9เนี่ยพ้องเสียงกับคำว่า9ค่ะซึ่งหมายถึงความเจริญก้าวหน้าและก้าวไปข้างหน้าแบบไม่หยุดยั้งนะคะรวมถึงวันนี้ค่ะโอ้โหมหกรรมแห่งการช้อปปิ้งนะคุณผู้ฟังเป็นวันแบบเทศกาลโปรโมชั่นส่วนลดครั้งใหญ่เลยนะของการช้อปปิ้งออนไลน์กันเลยทีเดียวนะ9เดือน9วันนี้ดีเจออยจะจัดโปรโมชั่นอะไรดีนะขอ1เพลงแถม1เพลงจะดีไหมนะคะแต่คือหมายถึงขออย่างเดียวไม่ได้บอกว่าจะเปิดให้ฟังนะคะได้ขอ1แล้วก็ได้แถม1 022807127ค่ะและ SMS ของเรา4689990นะคะจะบ่าวนอกเครื่องแบบค่ะเบียร์พร้อมพงษ์ผู้ชายคนแรกจากแอนออลรดีเป็นอย่างบุญนะคะต้นเสดาอันพิไลพรแล้วก็เริ่มต้นกันด้วยไม้พิรมพรกับบุญพลาค่ะรักคนโทรมาจังเลยนะคะส่ง SMS มาก็รักนะคะฟังอย่างเดียวก็รักนะแล้วก็รอคอยว่าเมื่อไหร่เนาะจะทักทายกันเข้ามานะคะได้ทุกช่องทางเลย90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกส่งพี่ดีเจไกลสอนกลับบ้านเรียบร้อยดีเจออยรายงานตัวแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะไม่เหงาแน่

พลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบห่อแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อน

0: เดวิดอินทีกับทนเหงาทำไมนะในช่วงเวลาเพลงฮิตที่คิดถึงค่ะขอบคุณด้วยกับยาขมเม็ดตราใบห่อนะคะ
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบห่อแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อน
0: ๆวันนี้จะเหงาได้ยังไงใช่ไหมคะบอกเลยว่ารถติดมากๆเลยการจราจรบนท้องถนนนะคะทั่วกรุงเทพเลยทีเดียวนะคะก็เป็นปกติธรรมดาค่ะในช่วงเช้านะที่ทุกคนก็รีบออกจากบ้านไปทำงานกันนะคะแล้วก็ช่วงเย็นนะคะที่กว่าจะถึงบ้านบางทีก็อ่อนละหอยโรยแรงนะคะ สู้ๆเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกคนด้วยนะคะแต่ว่าบางอย่างมันก็ต้องหาทางแก้ไขเนาะเวลาที่แบบออกมาจากบ้านแล้วแบบเจอรถติดเจอแบบว่าเวลาเดียวกันอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องออกก่อนเวลาสักนิดนึงนะคะแต่ว่าเป็นที่น่าแปลกใจว่าระยะเวลาเพียงแค่5นาทีหรือ10นาทีเนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตเราได้เลยนะถ้าสายเพียงแค่5นาทีเท่านั้นเองอาจจะแบบไปทำงานไม่ทันได้เพราะฉะนั้นก็วางแผนการเดินทางเอาไว้ดีๆแล้วกันนะคะแล้วก็มี90ลูกทุ่งรักไทยอยู่เป็นเพื่อนคุณตลอดเส้นทางด้วยนะ
1: Sasco Feel Your Dayเติมพลังให้วันของคุณ
0: แต่ถ้าน้ำมันหมดนะมาทางนี้เลยค่ะนะปั๊มน้ำมันซัสโกเติมน้ำมัน 1,000 บาทนะรับน้ำดื่ม 1.5 ลิตรติดขวดติดรถเอาไว้ด้วยนะคะเป็นน้ำดื่มขวดใหญ่เลยทีเดียวเวลารถติดนะบางทีหิวน้ำขึ้นมานะคุณผู้ฟังอุ้ยจะหาน้ำกินสักนิดนึงก็ไม่มีนี่แหละค่ะได้มาจากปั๊มน้ำมันซัสโกนี่แหละและถ้าใช้บัตรเครดิต KTC เติม 1,200 บาทก็รับได้อีก1ขวดรวมเป็น2ขวดไปเลยค่ะ440

้มตลอดทั้งปีเลยปั๊มน้ำมันซัสโกเติมพลังให้วันของคุณนะคะติดตามข่าวสารได้นะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook ซัสโกแฟนเพจลูกทุ่งรักไทย90ของเรานะคะรวมถึงที่90ลูกทุ่งรักไทยมีข่าวสารดีๆก็จะนำมาบอกกันค่ะคุณผู้ฟังอย่าลืมนะคะส่งห่านฟ้ามาด้วยนะฟ้ากล่องยาจุกันยุงตราห่านฟ้าทองคำแท่งหนัก1 บาทรอคุณอยู่นะคะหมดเขตสิ้นเดือนนี้แล้วนะใครได้นี่คือต

จะไปได้เนี่ยต้องมีก่อนนะส่งฝากล่องยาจุกันยุงตราหันฟ้ามาลุ้นกันดีกว่าทองคำแท่งหนัก1บาทนะคะใครได้ทองคำแท่งไปนี่จะไปอะไรก็ไม่ว่ากันนะแต่ว่าขอให้ส่งมาลุ้นกันเยอะๆได้เลยส่งมากมีสิทธิ์มากฟ้ากล่องของหันฟ้าจะเป็นสีเขียวออริจินอลสีม่วงลาเวนเดอร์หรือขดดำสูตรควันน้อยได้หมดเลยค่ะตัดแต่ฟ้ากล่องนะคุณผู้ฟังแล้วก็เขียนชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรส่งมาเลยตู้ปน4ปนฟสายไหมกรุงเทพ10224ค่ะหมดเขตสิ้นเดือนนี้แล้วต้องรีบแล้วล่ะของรางวัลอย่างที่บอกไปว่าทองคำแท่งหนัก1บาทใครได้ไปโชคดีมากราคาทองนี้พุ่งทุกวันนะคะส่วนสร้อยคอทองคำค่ะ25สตางค์นี่อีก5รางวัลรวมแล้ว 179,500 บาทสิ้นเดือนนี้หมดเขตส่งไม่ต้องรอแล้วค่ะวันนี้นะคะแวะร้านสะดวกซื้อใกล้ๆบ้านแล้วก็เหมามาได้เลยส่วนตัวของยาจุกยุงตราหันฟ้า

0: เก็บไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปีหรือจะนำไปบริจาคนำไปทำบุญได้หมดเลยค่ะ
1: โอกาสทองลุ้นทองคำแท่งผ่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเขต30กันยายนนี้ทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอท้าให้หลอกยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ซองสีน้ำเงินสุดฮิตนะคะที่กล้าท้าให้ลองค่ะด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองโอ้โหสุดยอดมากค่ะผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังผมช็อตลองใช้ดูกับกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมนะคะด้วย3พลังสารสกัดธรรมชาติค่ะที่จะให้ผมคุณเนี่ยเงางามมีน้ำหนักนะคะแล้วก็กลิ่นหอมด้วยหมักบำรุงหลังสระเท่านั้นเองค่ะส่วนคนทำสีผมนะคะกรีนไบโอสูตรโกลซองสีส้มทองแนะนำเลยนะคะผมจะดูสวยสดใสไม่เฟดไวพร้อมฟื้นบำรุงผมแห้งเสียด้วยหาซื้อได้ทั้งหมดนี้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะต้องระวังสินค้าลอกเลียนแบบด้วยช่วงหน้ากลับมาพร้อมกับเพลงจากน้องปลายกนกพรที่เราจะได้ฟังกันสดๆในคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทองไปฟังด้วยกันนะคะในช่วงลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอค่ะ
1: เล่าข่าว90
2: ลูกทุ่งหนุ่มเมืองเพชรเพชรคทาวุฒิแกรมมี่โกตอนนี้ฟอร์มโชว์ใหม่อลังการภายใต้ชื่อเพชรเดอะโชว์69จัดเต็มฉากชุดแนวเพลงทีมงานแดนเซอร์ครบเซตและ4ตุลาคมนี้เพชรล็อกคิวโชว์สุดยอดฟรีคอนเสิร์ตใจกลางกรุงลูกทุ่งสแควร์ณสเตเดียมวันบรรทัดทองเริ่มเที่ยงวันเป็นต้นไปชมฟรีนะคะ
1: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลยไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: เมื่อเช้าบ่นว่าตื่นสายทำไมผมยังเป๊ะอยู่เลยอ่ะ
3: เดี๋ยวนี้มีตัวช่วยละสิแคบิลชุดเคราติน
2: ใช้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวผมสวยจัดทรงง่ายขนาดนี้เลยเหรอ
3: เริ่มตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวเอาอยู
2: ่ไม่ต้องเข้าร้านทำผมเสียเงินแพงๆอีกแล้วสินะเดี๋ยวไปลองซื้อมาใช้บ้างดีกว่าย
1: ืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราตินกำลังมองหางานใหม่หรืออยากเปลี่ยนอาชีพไม่ว่าคุณจะเป็นนักศึกษาจบใหม่ผู้ว่างงานหรือผู้สนใจทำงานต่างประเทศกรมการจัดหางานรวมทุกตำแหน่งงานไว้ให้คุณสมัครงานได้ง่ายๆสะดวกรวดเร็วทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ e-service ที่เว็บไซต์ e-service.doe.go.th
3: ก้าวสู่โอกาสใหม่ทุกโอกาสในการมีงานทำคลิกเลยที่ e-service.doe.go.th จากกรมการจัดหางานนะคะ
4: ครีมโทนัฟมีตัวยาโทนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: เชียร์ปลายกนกพรได้สดๆลูกทุ่งสแควร์สเตเดียมวันนะคะตัวจริงน้องปลายสวยน่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็หน้าเวทีเอนเตอร์เทนได้สนุกสนานนะคะดูแล้วแบบว่ามีความสุขมากแน่นอนนะคะนอกจากบอกคือแล้วเนาะเพลงใหม่ล่าสุดแล้วนะที่แฟนๆไปชมมิวสิกวิดีโอได้ที่ Grammy Go Official นะเพลงนี้งานเขียนของเฟิร์นกัญญารัตน์แล้วก็เรียบเรียงโดยอาจารย์จินนี่ภูไทยนะเป็นเพลงที่2ในอัลบั้มอีหล่าพาราไดซ์นั่นเองค่ะนะคะเดี๋ยวไปเชียร์กันพร้อมกับเพลงสุดฮิตของน้องปลายด้วยบ่โสดบ่อนุญาตให้จีบเด้อ4ตุลาคมนี้ลูกทุ่งสแควร
1: ์ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอแท็กซี่รีเควสสนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้าน
0: วันศุกร์นี้แล้วนะคะเรามีนัดกันพี่ๆแท็กซี่ที่ฟังอยู่ทุกคนค่ะ11โมงนะคะจอดเลยค่ะตลาดวันโอวันมาร์เก็ตที่เอกชัย101ที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบายมากๆนะคะพบทีมดีเจ90ลูกทุ่งรักไทยแล้วก็ศิลปินสุดฮอตแมนมณีวรรณนะคะรับรองว่ามัน 100% แน่นอนค่ะไปติดสติกเกอร์ไอชินกันนะคะแล้วก็รับ1สิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทคันที่2ต่อเนื่องเลยนะคะซึ่งไอชินเขาก็ตั้งใจค่ะมอบเป็นของขวัญเป็นกำลังใจให้กับพี่ๆแท็กซี่ทุกคนด้วยนะคะใครที่ซื้อผลิตภัณฑ์ใบชินไอชินหรือแอดวิกส์นะก็นำใบเสร็จมาเจอกันนี่บอกเลยว่ายังมีของรางวัลให้ลุ้นพิเศษเพิ่มเติมภายในงานด้วยนะคะกินมื้อเที่ยงด้วยกันฟรีนะคะมีลุ้นเงินรางวัล 10,000 บาทและ 1,000 บาทอีก10รางวัลด้วยชวนพี่ๆแท็กซี่ทุกคนนะคะใครยังไม่เคยมาร่วมกิจกรรมมาเลยค่ะไม่ต้องเขินนะคะพี่ช้างก็เพิ่งจะแวะไปพบพี่ๆแท็กซี่ตามจุดต่างๆนะคะที่พี่ๆแท็กซี่เนี่ยจอดรอผู้โดยสารอยู่เมื่อวันก่อนนี้เองนะคะไปชวนด้วยตัวเองเลยพี่ๆแท็กซี่ท่านใดที่ฟังอยู่ก็มาเจอกันนะคะเข้ามาในงานก็มาหาพี่ช้างก่อนก็ได้นะคะ มากินข้าวเที่ยงด้วยกันอันนี้สำคัญเลยมาเจอพี่น้องชาวแท็กซี่อาชีพเดียวกันก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของความสุขของพวกเรานะคะขอบคุณไอชินด้วยนะคะเปิดขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางกับ SMF แบตเตอรี่ EFB แบตเตอรี่และAGM แบตเตอรี่ค่ะหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านสุกนี้แล้วนะคะแท็กซี่สโมสรค่ะ
1: แท็กซี่รีเควสสนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
0: สนุกสนานแน่นอนกับแมนมณีวรรณนะคะแท็กซี่สโมสรของเราต้องได้ฟังเพลงนี้สดๆแน่นอนนะคะพี่ๆแท็กซี่ทุกคน

0: ะดีแค่ไหนถ้าเด็กไทยกล้าปฏิเสธยาเสพติดสำนักงานปปส.ขอเชิญชวนพ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนมาร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันทางสมองให้เด็กๆตั้งแต่ยังเล็กเริ่มเรียนรู้จากการลงมือทำจริงฝึกสมองให้คุมตัวเองได้และกล้าปฏิเสธยาเสพติดเพราะภูมิคุ้มกันที่ยั่งยืนคือการสร้างเด็กไทยให้พร้อมเลือกสิ่งที่ดีให้ชีวิตหากสนใจศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมโทรสายด่วน1386ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติดตลอด24ชั่วโมง
1: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
2: กพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่บุก
3: ฟุตฟิตฟุตฟิตยาจะเป็นยุงทาหันฟ้าหนีแล
0: ้
3: ว
0: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหันฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
4: รีบส่งด่วนหันฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
0: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหันฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224หันดินกินยาหันฟ้ากินยุง
5: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
6: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
7: จากพลังของคนสู่ชุมชนที่เข้มแข็งมาร่วมค้นพบ next level ของการพัฒนาชุมชนไทยในงานวันพัฒนาชุมชน CD Day 2026พบกับนิทรรศการผลการดำเนินงานและต้นแบบความสำเร็จของชุมชนทั่วประเทศพร้อมร่วมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย plus ช็อปสินค้าโอท็อปคุณภาพกว่า300ร้านค้า9ถึง11กันยายนนี้พบกันที่ลานอเนกประสงค์ชั้น2อาคาร B ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะจัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
8: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%

0: สารแท็กซี่นะคะบอกว่าวันที่9เดือน9นะฟัง90ลูกทุ่งรักไทยขอฟังเพลงในชาร์ต10อันดับเพลงดังอันดับที่9ด้วยเก่าของไผ่ใหม่ของอ้ายสานงสะทอนนะคะอันดับ9ทักทายครับฟังอยู่จังหวัดระยองครับผมอำเภอแกล้งนี่นะคะคุณพี่มาลัยทิพย์หัวอกพ่อห้างแม่มณีวันวันพุธสีเขียวเหนียวซับด้วยนะคะรักจังจากพี่สำเร็จวงเวียนใหญ่พี่ดวงแก้วบอกว่าวันที่9เดือน9ครับผมสวัสดีเข้ามาคุณปุ้ยพงเพชรนางไอของอ้ายนะสวัสดีพี่ขนองด้วยนะคะแวะมาทักทายกันแต่ว่าตอนนี้เราต้องไปฟังข่าวก่อนนะเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้าค่ะ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก

0: นับสนุนโดย
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: ระวังนะลูก
0: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
0: เดี๋ยวล้มนะลูก
1: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: เร่งรีบตองนี้
5: เกสรบัวหลวง
4: ดอกสารพี
5: ดอกพิกุล
4: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็น
5: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
4: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: กรุงเทพมหานครคุมเหตุน้ำมันรั่วพระราม3สูบเก็บแล้ว 22,000 ลิตรเตรียมเปิดหน้าดินหาจุดรั่วย้ำน้ำมันไม่ไหลลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะไม่ต้องอพยพคุณประวีณาสมคิดรายงานค่ะ
5: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครติดตามสถานการณ์น้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการบล็อกท่อระบายน้ำเพื่อจำกัดการไหลของน้ำมันปนเปื้อนวางบูมซับน้ำมันและเร่งสูบระบายน้ำปนเปื้อนออกจากท่อระบายน้ำอย่างต่อเนื่องปัจจุบันเหลือเพียงคราบแผ่นฟิล์มบางๆขณะที่กลิ่นน้ำมันเริ่มลดความรุนแรงลงอย่างเห็นได้ชัดขอยืนยันว่าน้ำมันทั้งหมดที่สูบออกจะถูกนำไปผ่านกระบวนการบำบัดอย่างถูกต้องไม่มีการปล่อยทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะอย่างเด็ดขาดพร้อมยืนยันว่าพื้นที่ยังมีความปลอดภัยไม่จำเป็นต้องอพยพประชาชนสำหรับกลุ่มเสี่ยงแนะนำให้สวมหน้ากากอนามัยชนิดคาร์บอนเพื่อกรองกลิ่นในเบื้องต้นนอกจากนี้ยังได้เตรียมแผนการเปิดหน้าดินเจาะสำรวจแนวท่อส่งน้ำมันคาดจะปิดเส้นทางปฏิบัติงานอย่างน้อย2วันปวินาสมคิดรายงานค่ะ
4: ด้านดร.สุรินทร์วรกิจทำลงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าในส่วนของกรมควบคุมมลพิษได้ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องมือลงพื้นที่สนับสนุนกรุงเทพมหานครติดตามเหตุน้ำมันรั่วดังกล่าวทั้งนี้เมื่อเวลาประมาณ 18:00 นวานนี้ผู้เชี่ยวชาญจากบางจากและเชลได้ทำการสูบน้ำมันปนเปื้อนรวมทั้งสิ้น 22,000 ลิตรแล้วเสร็จและได้ขนส่งและนำไปกำจัดต่อและยังคงตรวจสอบการรั่วไหลเพิ่มเติมและเฝ้าระวังทุก1ชั่วโมงนอกจากนี้กรมควบคุมมลพิษได้เก็บตัวอย่างน้ำมันตรวจวิเคราะห์หรือตรวจสอบลายนิ้วมือน้ำมันเพื่อบ่งชี้ลักษณะของน้ำมันคาดว่าจะทราบผลภายใน2สัปดาห์และยังได้เก็บตัวอย่างน้ำในท่อระบายน้ำกทมบริเวณที่คาดว่าไม่มีการปนเปื้อนมาตรวจวิเคราะห์ส่วนการดำเนินการกับผู้กระทำผิดจะพิจารณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณสมรักษ์พัฒนาสิริค่ะ
6: กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเปิดฉากยิงขีปนาวุธและส่งโดรนโจมตีพื้นที่ตอนใต้ของซาอุดิอาระเบียพร้อมกัน4เมืองส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย73คนและเกิดเพลิงไหม้โรงกลั่นและคลังน้ำมันหลายแห่งสหรัฐโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านอีก2ลำในหน้าน้ำใกล้เกาะคาร์กขณะที่อิหร่านประกาศจะตอบโต้ด้วยการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันใกล้กับท่าเรือบาเรนและคูเวตด้านสหราชอาณาจักรประกาศคว่ำบาตรชุมชนชาวยิวในเขตเวสต์แบงก์ซึ่งพวกเขาระบุว่าอิสราเอลยึดครองอย่างผิดกฎหมายขณะที่อิสราเอลประกาศมาตรการตอบโต้รวมถึงปิดสถานกงสุลของสหราชอาณาจักรในเยรูซาเล็มรัฐบาลอินโดนีเซียสั่งระงับโรงครัวที่ร่วมในโครงการอาหารฟรีเกือบ 2,000 แห่งทั่วประเทศหลังพบไม่ได้ลงทะเบียนตรวจรับรองสุขอนามัยจนทำให้เกิดปัญหาเด็กและครูล้มป่วยจากอาหารเป็นพิษกว่า 50,000 คนเกิดเหตุคนร้ายบุกพิพิธภัณฑ์เรนัวในเมืองคานส์ชูแมทางตอนใต้ของฝรั่งเศสฉกผลงานศิลปะอย่างน้อย4ชิ้นมูลค่า9ล้านยูโรหรือประมาณ344ล้านบาทสมรักษ์วัฒนศรีรายงานค่ะ
7: สังคมไทยจะร่มเย็นถ้าทุกคนเป็นมิตรหันหน้าเข้าหากันด้วยจิตใจที่ปราศจากความโกรธเคือง
4: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาสนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น

ายทองคำนะคะงานยังแน่นตลอดทั้งปีเลยนะเลยไปทะลุไป70แล้วใจสิเพ่ต่อเนื่องจากแพ้คนใส่ใจค่ะดอกอ้อก้านตองนะคะข้อดีคือไม่มีเมียจากหญิงลีศรีจุมพลนะคะแล้วก็ห้ามตั๋วมีนตราอินเทราโอแกนิกนั่นเองนะคะ4เพลงสนุกสนุกค่ะเริ่มต้นในชั่วโมงนี้9โมง22นาทีนะคะ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกค่ะแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ก็โหลดได้ฟรีทุกระบบเลยนะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะแวะมาทักทายกันได้เลยฟังอยู่ที่ไหนนะคะอยู่กรุงเทพอยู่ต่างจังหวัดต่างประเทศนะคะก็แวะมาทักกันได้ตอนดีเจไลฟ์นะคะทุกช่วงดีเจเลยที่แฟนเพจลูกทุ่งรักไทย90นะคะก็ฝากทุกคนกดติดตามเอาไว้เล่น Facebook นะคะไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจลูกทุ่งรักไทย90แฟนเพจข่าวลูกทุ่งแฟนเพจลูกทุ่งออนไลน์แฟนเพจลูกทุ่งสแควร์นี่จะมีถ่ายทอดสดคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์วันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ด้วยทุกคนก็ไปกดติดตามเอาไว้ก่อนได้เลยค่ะอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างประเทศก็สามารถชมการถ่ายทอดสดคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ได้แต่ถ้าอยู่กรุงเทพอยู่ใกล้ๆแวะมาเจอกันได้เลยหน้าเวทีม่วนหน้าห้านแน่นอนที่สเตเดียมวันย่านบรรทัดทองนะคะการเดินทางก็ง่ายค่ะคือลง BTS สถานีสนามกีฬาแห่งชาติแล้วเดินต่ออีกนิดเดียวก็ถึงแล้วค่ะคุณผู้ฟังสำหรับสเตเดียมวันหลายคนไปกันตั้งแต่ต้นปีก็คุ้นชินกับการเดินทางดูคอนเสิร์ตจบนะคะก็แวะกินอาหารอร่อยๆในย่านบรรทัดทองนะซึ่งแบบว่าเป็นย่านของกินอร่อยอยู่แล้วล่ะคุณผู้ฟังนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันแห่งความศุกร์4ตุลาคมนี้เราก็มีนัดกันนะคะ90ลูกทุ่งรักไทยค่ะมีบอกว่าฟังอยู่ถนนเจริญกรุงวันนี้รถติดมากๆเลยทีเดียวอาส่งกำลังใจให้กับพี่น้องนะคะกลางเมืองใหญ่แบบนี้เป็นเรื่องปกตินะคะคุณผู้ฟังมีเพื่อนเดินทางกันเยอะเลยทีเดียวลำเพลินวงศกรกับหอมแก้มค่ะ

โอ้ยเนาะต่อเนื่องจากหอมแก้มค่ะทักทายคุณแฟรงค์บางใหญ่ด้วยนะคะพี่ธันสาธุประดิษฐ์ค่ะคุณตุ้มจากวัดไซคุณยายสง่ายมราชจ้าพี่อ้อจากมีนบุรีนะคะฟังทุกวันเลยทายกันมาได้เลยทาง022807127นะคะและ SMS ของเรา4689990ค่ะ

0: ชอบทำให้คนคิดถึงนะคะไผ่พงศธรใครคิดถึงกันนะคะ90 super request มาแล้วทาง SMS ของเราวันนี้วันที่9เดือน9นะเลือกข้อความที่9อยู่แล้วให้ขอมาเลย2เพลง1แถม1ค่ะเป็นโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก DJ Oiพิมพ์มาเลยว่า90นะคะขอให้รวยแล้วกันเนาะสะกดจิตตัวเองนิดหนึ่ง90ขอให้รวยตามด้วยชื่อเพลง2เพลงไปเลยนะคะตามด้วยชื่อคุณนะส่งมาเลยค่ะ4689990นะคะกับ90 super request ใครเอ่ยจะเป็นผู้โชคดี
1: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
0: คุณผู้ฟังที่ชอบกินเผ็ดๆกินอาหารรสจัดๆนะตอนกินเนี่ยมันอร่อยอร่อยนะมันแซ่บแซ่บนะโดยเฉพาะแบบว่าส้มตำนะคุณผู้ฟังนี่เผ็ดๆนี่คือแซ่บหลายนะคะแต่ว่าก็ต้องระวังด้วยโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาเรื่องของลำไส้กระเพาะอาหารนะคะก็เติมจุลินทรีย์ที่ดีลงไปนะเพื่อช่วยดูแลลำไส้กันด้วยนะคะอย่างจุลินทรีย์โปรไบโอติกค่ะซึ่งก็อยู่ในชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นนะคะเวลาที่เรากินอาหารเผ็ดๆกินอาหารรสจัดๆเนี่ยดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นเข้าไปคู่กับอาหารเขายังเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยอาหารด้วยนะคะคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นจ้า

0: ยาสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติของไทย
1: ปลอดภัยต่อสุขภาพและร่างกายด้วยนะคะยามองของเชอร์เอมมีทั้งสูตรดั้งเดิมสูตรน้ำแล้วก็สูตรเย็นด้วยค่ะหลายกลิ่นหลายขนาดนะช่วยบรรเทาอาการบวมจากแมลงกัดต่อยค่ะปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกตามร่างกายใช้ดมก็ได้ใช้ทาก็ดีนะคะกลิ่นหอมไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายด้วยค่ะหาซื้อได้แล้วนะคะที่ร้านขายยาแล้วก็ร้านค้าทั่วประเทศค่ะสำหรับยาสมุนไพรตราเชอร์เอมนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับ90 Super Requestเดี๋ยวมาตามใจแฟนๆกันวันนี้จัดไปเลย2เพลงนะคะโอ้ยฟังกันจุกๆไปเลยนะคะวันที่9เดือน9เดี๋ยวมาจ้า
2: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์กลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
3: ใช่ไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสมมติเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอร์เฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์กลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสมมติเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอร์เฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: และขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งตราไอยารา
1: ขอเชิญร่วมงานงานรำลึก173ปีพระปิยมหาราชเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมสัมผัสมนต์เสน่ห์ของเกาะสีชังดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ชมการแสดงแสงสีเสียงและแสดงศิลปะวัฒนธรรมตลาดย้อนยุคสินค้าและอาหารพื้นถิ่นมากมายพบกับศิลปินชื่อดังวันที่18กันยายนเต๋าผู้ศิลป์19กันยายนอ้นพนุวัฒน์และ20กันยายนตรีชัยนรงค์วันที่18ถึง20กันยายน2569แล้วพบกันณเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีมาร่วมสร้างความทรงจำอันทรงคุณค่าไปด้วยกันโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี
2: ซุปเปอร์รีเควส
3: ข้อความแรกนะมาจากพี่ดวงใจจ้อมทองนะคะบาปบุญแล้วก็บุญผลาด้วยบุญผลานี่เปิดไปแล้วนะส่วนบาปบุญเนี่ยดองในหายก่อนนะคะข้อความที่9ละกันนะคะข้อความที่9นะเพลงแรกพี่บุญสมเลือกเข้ามานะโอ้โหเพลงนี้นี่คือโดนใจ FC 90ด้วยเพราะว่าอยู่ในโปรเจกต์90 Music มาแรงอันดับที่1ด้วย10อันดับเพลงดังของเรานะคะศุกร์นี้ค่ะได้เจอแม่มณีวรรณในกิจกรรมแท็กซี่สโมสรด้วย11โมงพี่ๆแท็กซี่ไปฟังเพลงนี้กันนะคะใครเป็นพ่อห้างนะคะหรือไม่ได้เป็นพ่อห้างก็ฟังได้เด้อตลาดวันโอวันมาร์เก็ตเอกชัย101นะคะเรามีนัดกันในกิจกรรมนี้สำหรับพี่ๆแท็กซี่แวะมาลุ้นเงินหมื่นกันแล้วก็รับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่มูลค่ากว่า 500,000 เลย

พลงแรกผ่านไปโดนใจแฟนๆ90หลายๆคนเลยทีเดียวนะคะมาถึงเพลงที่2จากพี่บุญสมนะคะเต่าภูสินนะคะกับหอยจำที่โขงเจียมค่ะพาไปอุบลราชธานีกันนิด

0: ซูเปอร์รีเควส
1: คุณคิตตี้นะคะมาไม่ทันนะคะบอกว่าเดี๋ยวเจอกันสเตเดียมวันแล้วกันนะคะแค่ปากซอยเท่านั้นเองนะ4ตุลาคมนะสเตเดียมวันแค่ปากซอยเนาะพี่ปุ๋ยพุทธมนตรนะคะสวัสดีคุณแผนจากมหาชัยด้วยนะคะมีพี่พิทยานะคะแล้วก็พี่ดวงใจนะคะพี่ประสานยินดีด้วยนะวันที่9เดือน9ก็จดทะเบียนสมรสโอ้โหเลขสวยกันเลยทีเดียวก็ขอให้มีความสุขแล้วก็สมหวังในทุกสิ่งเลยทีเดียวนะคะ
2: แคบิวชุดเคราติน
3: ผมร่วงแห้งฟูพันกันจนท้อสระผมอย่างเดียวก็คงไม่พอจะแก้ยังไงให้ตรงจุดดีคะ
4: ต้องบำรุงด้วยทรีทเมนต์เข้มข้นทุกครั้งหลังสระผมเพื่อเข้าไปฟื้นฟูผมแห้งเสียจากการทำเคมีและความร้อนให้กลับมาแข็งแรงเงางามและลดผมขาดร่วงค่ะ
3: แล้วควรเลือกใช้ตัวไหนดีคะที่ฟื้นบำรุงได้ล้ำลึกจริง
4: ๆแนะนำกระปุกนี้เลยค่ะแคบิวแฮร์ทรีทเมนต์แคโรทีนช่วยกู้ผมเสียอย่างตรงจุดให้ผมกลับมามีน้ำหนักนุ่มลื่นไม่พันกันพร้อมเคลือบปกป้องเส้นผมให้แข็งแรงสุขภาพดีค่ะแคบิวแฮร์ทรีทเมนต์หนึ่งในผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมแคบิวชุดแคโรทีนหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปและช่องทางออนไลน์นะคะ
2: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราติน
5: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดม

0: พิมพ์เสนน้ำตราโปยเสียด
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
2: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
3: ได้จ้า
4: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
5: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
6: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
3: ได้จ้า
4: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
8: ไม่ว่าจะเดินทางไกลแค่ไหนก็มั่นใจทุกเส้นทางกับน้ำมันคุณภาพจากปั๊มซัสโกซัสโกน้ำมันคุณภาพให้คุณมั่นใจในทุกการขับขี่เติมเต็มลิตรคุ้มค่าทุกหยดพร้อมลุยในทุกการเดินทางแถมยังได้คะแนนสมาร์ทเมมเบอร์เติมน้ำมันปุ๊บบอกเบอร์ปั๊บก็รับคะแนนสะสมนำไปแลกของรางวัลได้อีกเพียบหรือจะแวะพักที่ซัสโกกินช็อปเราก็มีร้านค้าพร้อมให้บริการอย่างครบครันซัสโก Feel Your Day เติมพลังให้วันของคุณ
9: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
10: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
9: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
10: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
9: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้จะได้ไม่ตกรอ
11: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
12: คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับตายอรไทยค่ะ

0: หมายดีๆนะคะจากต่ายอรทัยค่ะหยุดเวลาไว้ตรงนี้ได้บ่อนะในเพลงก็จะมีคำว่าขอบคุณซ้ำๆนะคุณผู้ฟังซึ่งคำว่าขอบคุณเนี่ยเป็นคำสั้นๆนะแต่ว่ามีพลังทางจิตวิทยาแล้วก็วิทยาศาสตร์สมองอย่างลึกซึ้งด้วยนะเกินกว่าจะเป็นเพียงแค่มารยาททางสังคมนะเวลาที่เราเนี่ยกล่าวคำว่าขอบคุณค่ะสมองก็จะหลั่งสารที่ทำให้เกิดความสุขมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจด้วยนะทำให้เราเนี่ยมองเห็นเรื่องยากลำบากต่างๆมันอาจจะง่ายขึ้นนะคะเป็นการมองในแง่บวกในสถานการณ์ที่มันยากนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะนอกจากขอบคุณสิ่งรอบตัวแล้วอย่าลืมขอบคุณตัวเองด้วยนะคะต้องฝึกชื่นชมแล้วก็ขอบคุณตัวเองที่สู้มาจนถึงทุกวันนี้ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆมาเยอะแยะมากมายเลยนะคะ ต้องขอบคุณตัวเองด้วยนะคะที่สู้แล้วก็เข้มแข็งด้วยนะคะฟังข่าวกันก่อนเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับดีเจออยค่ะที่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกค่ะ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
2: เสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 11ทุกสาขา
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวเรศ
7: เร่งรีบ
8: ตองนี
9: ้เกสรบัวหลวง
8: ดอกสารพี
9: ดอกพิกุล
8: ดอกมะลิ
9: และอื่นๆ
8: รวมกันเป็น
9: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
8: แก้ลมบำรุงหัวใจ
9: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
8: หรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5หมา
9: อมแล้วชื่นใจ
6: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวเรศ
10: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 11ทุกสาขา
11: DSI เตรียมออกหมายเรียกนักธุรกิจชาวอิสราเอลและพวกรับทราบข้อหาใช้นอมินีคนไทยถือครองที่ดินและประกอบธุรกิจแทนพบเชื่อมโยง3บริษัทในพัทยามูลค่าทรัพย์สินหลายร้อยล้านบาทคุณพงษ์ระพีประพฤติรายงานค่ะ
12: กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เตรียมออกหมายเรียกนายไมมอนเดวิดมาเซโนนักธุรกิจชาวอิสราเอลและผู้เกี่ยวข้องเข้ารับทราบข้อกล่าวหาตามพรบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวหลังพบพฤติกรรมใช้โนมินีคนไทยถือหุ้นและครอบครองที่ดินอสังหาริมทรัพย์รวมถึงประกอบธุรกิจแทนโดยDSIร่วมกับตำรวจและฝ่ายปกครองเข้าตรวจค้น3จุดในพื้นที่เมืองพัทยาอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีตรวจยึดเอกสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากเชื่อมโยงการประกอบธุรกิจทั้งสำนักงานกฎหมายโรงแรมและธุรกิจคอนโดมิเนียมขณะเดียวกันDSIพบข้อมูลเครือข่ายชาวอิสราเอลในหลายพื้นที่ทั่วประเทศซึ่งอาจครอบครองอสังหาริมทรัพย์รวมมูลค่าหลักหมื่นล้านบาทส่วนกรณีนายโยเซฟผู้นำศาสนาอยู่ในประเทศไทยขณะนี้ยังไม่พบหลักฐานว่ากระทำผิดกฎหมายธุรกิจคนต่างด้าวโดยอยู่ระหว่างการตรวจสอบหากพบการใช้โนมินีจะเสนออธิบดีดีเอสไอพิจารณารับเป็นคดีพิเศษต่อไปพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
11: หลังจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีประชาชนร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบต่อสุขภาพจากการลักลอบทิ้งขยะอุตสาหกรรมในพื้นที่ตำบลบ้านฉางอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองดร.สุรินทร์ วรกิจธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าพบการนำขยะจากโครงการก่อสร้างData Centerเช่นเศษอิฐ หินปูนพลาสติกและใยแก้วมาปรับถมในพื้นที่ประมาณ 1-2 ไร่โดยประเมินเบื้องต้นว่ามีขยะที่ต้องนำไปกำจัดประมาณ20ตันได้กำชับเทศบาลตำบลบ้านฉางให้เร่งดำเนินการให้บริษัทขนย้ายขยะออกจากพื้นที่ไปกำจัดโดยผู้รับกำจัดกากของเสียที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องภายใต้มาตรการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนโดยเทศบาลตำบลบ้านฉางแจ้งว่าจะเริ่มขนย้ายภายในวันที่9กันยายนนี้และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน7วันติดตามคู่มือสุขภาพวันนี้มีคำแนะนำเพื่อป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่มากับน้ำท่วมหรือน้ำป่าไหลหลากเป็นอย่างไรติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
7: คู่มือสุขภาพ
13: วิธีป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่มากับน้ำท่วมหรือน้ำป่าไหลหลากสามารถปฏิบัติได้ดังนี้ 1. ไม่ทิ้งขยะทุกชนิดหรือขับถ่ายของเสียลงน้ำขังให้ทิ้งขยะหรือสิ่งปฏิกูลลงในถุงพลาสติกและมัดปากถุงให้แน่นแล้วเก็บไว้ในที่แห้ง 2. ระวังถูกสัตว์มีพิษที่หนีน้ำมากัดต่อยได้ 3. หากน้ำท่วมกระเด็นเข้าตาหรือมีฝุ่นละอองกระเด็นเข้าไปในตาให้ใช้น้ำสะอาดล้างหน้าและดวงตาให้สะอาด 4. รับประทานอาหารที่ปรุงสุกร้อนสะอาดป้องกันโรคอาหารเป็นพิษและโรคอุจจาระร่วง 5. หากจำเป็นต้องเดินลุยน้ำเป็นเวลานานควรใส่รองเท้าบูททุกครั้งเพื่อป้องกันโรคที่จะตามมากับน้ำท่วมและรีบทำความสะอาดร่างกายด้วยน้ำสะอาดและเช็ดให้แห้งทันที 6. ตัดไฟฟ้าในบ้านถอดปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าสับคัทเอาท์เพื่อตัดไฟป้องกันไฟรั่วไฟดูด 7. เก็บกวาดขยะวัตถุแหลมคมตะปูในบริเวณพื้นบ้านและทางเดินอย่างสม่ำเสมอและ 8. ระวังดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดอย่าให้เล่นน้ำเพราะอาจพัดตกจมน้ำได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422
14: ชลาการเหรียญทองเรียบเรียง
15: ผิดพลาดเป็นเรื่องปกติแต่ผิดแล้วควรปรับปรุงแก้ไขให้ทุกอย่างพัฒนาให้ดีขึ้นศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
11: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.สิริธดามาดีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
16: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
17: แท็กซี่สโมสรรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทและเงินรางวัลมากมายวันศุกร์ที่11กันยายนนี้11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101

าสทองลุ้นทองคำแท่งห่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15ของสุดท้ายส่งด่วนหมดเขต30กันยายนนี้

นต์ที่สกลนครนะจากพี่จอยรวมมิตรค่ะต่อเนื่องจากริมฝั่งน้องหานมนแคนแก่นคูนใครขอเพลงนี้มานะบอยเปิดให้แล้วเด้อผมสแบงแทงใจบอยสุริชัยนะคะแล้วก็เริ่มต้นกันด้วยเมลตวิสาและตุ๊กตานริศรากับเจ้าดอกจำปาดังเพราะฮิต 100% ที่90ลูกทุ่งรักไทยนะคะแฟนๆที่ฟังผ่านแอปช้างไทยออนไลน์ทั่วไทยทั่วโลกด้วยค่ะแวะมาทักทายกันได้เลยนะคะช่วยเลือกเพลงที่อยากฟังที่สุดได้นะคะในวันนี้วันที่9เดือน9ผมไม่สนใจผมสนใจแต่1กับ16จริงด้วย

ก็จะมีตัวละครในวรรณคดีนะคะมาอยู่ในเพลงลูกทุ่งกันเยอะเลยทีเดียวแล้วก็แต่ละเพลงเนี่ยดังเพราะฮิตกันทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพระลักษ์ฮักนางไอ่เอ๊ะมายังไงนะคะพระลักษ์มาเจอกับนางไอ่ในเพลงนี้นะคะการทัศนะและยูกิไหทองคำค่ะก่อนหน้านั้นก็จะเป็นนุ่มมีซอกับทศกัณฐ์นั่นเองนะคะที่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกค่ะแฟนๆที่ฟังอยู่นะคะ022807127แวะมาทักกันได้อย่ามัวแต่ไปช้อปออนไลน์กันนะคะ พี่ดำใช่ไหมคะพี่ดำฟังอยู่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิด้วยแวะมาทักทายกันนะคะขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจเลยที่ส่งเข้ามาที่90ลูกทุ่งรักไทยของเราด้วยนะใครจะช้อปออนไลน์ 9.9 นะคะก็ลองดูค่ะเลือกของดีมีคุณภาพนะที่เราใช้งานได้จริงนะคะจะได้ไม่เปลืองเงินทองแต่อย่างใดนะซื้อมาแล้วก็ต้องใช้อะไรที่แค่อยากได้ซื้อมาแล้วเอ๊ะเราจะได้ใช้ไหมอาจจะต้องบอกว่าคิดนานนิดนึงนะ

0: ้เลยค่ะผิวหน้าใสปิ้งปิ้งนะคะจนคนทักเลยว่าทำอะไรมาจ๊ะนะคะนอกจากดื่มน้ำให้พอเพียงกับร่างกายของเราในการดูแลผิวแล้วนะคะออกแดดก็ต้องใช้ครีมกันแดดด้วยนะคะวันนี้ดีเจออยก็ใช้เป็นครีมกันแดดของ Royal Beauty เหมือนกันนะคะนอกจากนั้นสบู่ผิวใสเซรั่มผิวใสวิซีจาก Royal Beauty ขายดีมาถล่มทลายยาวนาน10ปีซ้อนแล้วด้วยค่ะสบู่ผิวใสวิซีช่วยลดเลือนจุดด่างดำนะคะเขามีตาข่ายตีฟองมาแถมฟรีให้ด้วยภายในซองนะคะก้อนละ59บาทเท่านั้นเองแนะนำว่าใช้คู่กับเซรั่มผิวใสวิซีที่ขายดีมามากกว่า10ปีแล้วซองละ49บาทค่ะใช้คู่กันไปเลยผิวกระจ่างใสไวยิ่งขึ้นนะคะทั้งเซรั่มผิวใสวิซีและสบู่ผิวใสวิซีซองสีส้มๆใน 7-Eleven และ CJ Mall ค่ะสบู่และเซรั่มวิซีเพื่อผิวใสจาก Royal Beautyสินค้าขายดี10ปีซ้อนด้วยจ้า
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ2
0: เมื่อวานนี้คุณผู้ฟังขอเพลงนี้มารัวๆทั้งหลังไมค์ทั้ง SMS อ้อยก็จับดองในไห1คืนได้เวลาแล้วเปิดให้ฟัง

0: ดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย
1: บุญพลาบ่ฮอดนะคะคุณผู้ฟังอยู่ในชาร์ตของเรา10อันดับเพลงดังนั่นเองค่ะจากไอแมนพิสิทธิ์พงศ์นะคะก็ตามเชียร์กันได้ค่ะทั้ง10เพลงดังเพราะฮิต 100% นะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ได้ที่แฟนเพจของเราลูกทุ่งรักไทย90ค่ะชอบเพลงไหนเชียร์ศิลปินคนไหนก็ขอมาได้ที่90นะ
0: ดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาท
1: ของดีไม่จำเป็นต้องแพงเลยค่ะและการดูแลตัวเองก็เริ่มต้นง่ายๆนะคะกับเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับค่ะที่นำคุณค่าของโสมเกาหลีตังกุยจับมาไว้ในเครื่องดื่มที่ดื่มง่ายเข้าถึงได้ทุกวันนะคะแล้วคุณฟังจะทราบว่าโสมเกาหลีตังกุยจับเนี่ยต่างจากเครื่องดื่มโสมทั่วไปยังไงหาซื้อได้แล้วนะร้านค้าทั่วประเทศค่ะแล้ววันนี้นะสุดพิเศษเลยเก็บฝาให้ครบ3ฝาพร้อมเงิน2บาทแลกรับเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับได้ฟรี1ขวดเลยนะคะจะเก็บฝาเครื่องดื่มชูกำลัง OT มารวมก็ได้นะคะร้านค้าที่ร่วมรายการไปแลกได้เลยค่ะยิ่งดื่มยิ่งเก็บยิ่งคุ้มแลกได้จริงอย่าพลาดนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาค่ะคุณผู้ฟังกับลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอนะคะจินตหราพูนลาภคิดฮอดผาแดงเดี๋ยวกลับมาฟังด้วยกันค่ะ
0: ข้าราชการทั้งหลายฟังทางนี้รู้ไหมครับว่าเมื่อข้าราชการเสพยาเสพติดผลกระทบไม่ได้หยุดอยู่แค่ตัวคุณเองเพราะข้าราชการต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนในการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายหากหลงผิดไปเสพยาเสพติดจะมีความผิดทั้งทางกฎหมายและวินัยข้าราชการครับตามประมวลกฎหมายยาเสพติดการเสพยาเสพติดถือเป็นความผิดมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทและความผิดทางวินัยข้าราชการจะถูกดำเนินการทางวินัยทันทีโดยพิจารณาตามข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานซึ่งอาจเป็นความผิดวินัยร้ายแรงแจ้งเบาะแสหรือปรึกษาปัญหายาเสพติดโทรสายด่วนปปส. 1386ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติด
2: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดม

0: พิมพ์เสนน้ำตราโปยเซียน
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
2: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็ป
3: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟ

0: เทรักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
1: พี่วันศุกร์ที่11กันยายนนี้ไปงานแท็กซี่สโมสรกัน
2: ไปอยู่แล้วต้องไปรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขคันที่2มูลค่ากว่า 500,000 บาทสิทธิ์นี้เพื่อพวกเราชาวแท็กซี่เท่านั้น
1: ไปติดสติกเกอร์จากไอชินลุ้นของรางวัลและเงินรางวัลแจกจุกๆกว่า 20,000 บาทอีกด้วย
2: แถมยังได้ม่วนมันไปกับโชว์จากศิลปินสุดฮอตแมนมณีวันสุดยอด

0: 11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101แล้วเจอกันนะพี
1: ่แท็กซี่สโมสร90ลูกทุ่งรักไทย
2: แท็กซี่สโมสรร่วมสนับสนุนโดยขุมพลังใหม่แบตเตอรี่ไอชินเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับตรา GSD เครมิลยาจุดกันยุงตราหารฟ้าปั๊มน้ำมันซัสโกลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ลงใหม่ล่าสุดเลยนะจากพี่จินจินตราภูลาภค่ะคิดฮอดผาแดงเพลงของพี่จินหลายๆเพลงก็จะมีเสียงนกนะคะอย่างนี้ล่ะค่ะเคยถามว่าทำไมต้องมีเสียงนกอยู่ในเพลงด้วยคะพี่จินพี่จินบอกว่าชอบให้เพลงเนี้ยมันไม่เงียบนะมันจะได้มีเสียงแบบว่าเสียงนกเสียงการ้องบ้างอะไรบ้าง ก็เลยใส่เข้าไปนะเพลงนี้ถ้าชอบขอมาได้ที่90ของเราในช่วงเวลานี
1: ้ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ู่ครองนะคะจากก้องห้วยไร่ค่ะทักทายพี่แววแจ๋วเสมอด้วยนะคะฟังอยู่ที่วงเวียนใหญ่บอกว่า9โมงเช้ายาวไปเลยทีเดียวตื่นมาปุ๊บก็ต้องฟัง90ลูกทุ่งรักไทยคุณหนุ่มน้องวัวลำพูนะคะสีไพรสารีวงนอนกอดตัวเองค่ะพี่จารุวรรณนะคะแวะมาทักทายกันทุกวันเลยนะฟัง90อยู่แถวแถวตลิ่งชันด้วยนะคะแล้วก็มีจากคุณแมวเหมียวบางแค่นะคะพีระดาจากบางกรวยนะคะเมื่อวานนี้ก็เลือกสาวบางกรวยไว้ก็ยังโดนดองอยู่นะคุณผู้ฟังไม่ต้องตกใจค่ะ 022807127และ SMS 4689990ตอนนี้เราไปลาดลีกันดีกว่า
1: เที่ยวกลางเที่ยวใกล้เที่ยวได้เลยไปกับททปักหมุดรอไว้เลยครับททสำนักงานราชบุรีชวนมาเสพงานศิลป์ในงานเมืองเก่าเล่าเรื่องอาร์ตแอดราชบุรีมาเดินเล่นชิวๆเสพเสน่ห์เมืองเก่าราชบุรีวันที่3ถึง6กันยายนนี้ตั้งแต่10โมงเช้าถึง6โมงเย็นณพื้นที่สำนักงานพระคลังข้างที่ตรงข้ามตลาดโคยกี้งานนี้จัดเต็มทั้งเวิร์กช็อปอาร์ตแอนด์คราฟต์โชว์วาดภาพจากศิลปินชื่อดังนิทรรศการอาร์ตบุรีฟังดนตรีเพลินๆพร้อมสอยดาวรับโชคและถ่ายรูปมุมย้อนยุคสุดเก๋ของกินอร่อยๆเพียบชวนเพื่อนชวนครอบครัวแล้วมาเช็คอินเมืองเก่าราชบุรีด้วยกันนะครับเที่ยวกลางเที่ยวใกล้เที่ยวได้เลยไปกับทท
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตร
3: ีผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอ
5: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
6: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
7: พี่น้องชาวโรงงานเตรียมตัวมันกับ
8: ฉันทนาชัชชา
9: วันศุกร์ที่25กันยายนนี้ม้วนมันเสด็จสะดาวกับหมอลำซิ่งตัวแม่บัวผันทั้งสอง
10: หัวขอนั่นมันเล่าใจเอานี่หัวขอนั่นมันเล่าใจเอานี
11: ่ที่บริษัทสวาลอฟสกี้แมนูแฟคเจอริงประเทศไทยจำกัด
9: พบทีมดีเจจาก90ลูกทุ่งรักไทยพร้อมสร้างความสนุกแบบจัดเต็มเงินรางวัลและของรางวัลแจกกันมากมายแจกจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
1: ชั้นธนาชัดชัดชาร่วมสนับสนุนโดยดีคอร์เจนเครมิลเครื่องดื่มโอทีสบู่สมุนไพรอิงอ่อนคุกกี้ฟันโอเซรั่มวิตซีจากรอยัลบิวตี้ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราตินห้าม้าโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องแจ็ปส์ครีมซองยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขาม
12: จากพลังของคนสู่ชุมชนที่เข้มแข็งมาร่วมค้นพบNext Level ของการพัฒนาชุมชนไทยในงานวันพัฒนาชุมชน CD Day 2026พบกับนิทรรศการผลการดำเนินงานและต้นแบบความสำเร็จของชุมชนทั่วประเทศพร้อมร่วมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย Plus ช็อปสินค้าโอท็อปคุณภาพกว่า300ร้านค้า 9-11 กันยายนนี้พบกันที่ลานอเนกประสงค์ชั้น2อาคาร B ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะจัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
1: คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก

0: ที่ฟังไม่ว่าจะนั่งฟังนอนฟังตะแคงฟังนะคะยังไงก็เพราะมากๆอยู่ดีค่ะจากใบเฟิร์นสุทธิยาทวงรักฝากลมน้องใบเฟิร์นนะคะตอนนี้ก็เป็นครูสอนร้องเพลงด้วยนะใครที่อยากจะร้องเพลงนี่ไม่จำกัดอายุเลยนะคะอยากจะบอกว่ามีเทคนิคในการร้องก็ติดต่อใบเฟิร์นสุทธิยาได้เลยนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าโอ้โหร้องเพลงได้ละเอียดมากๆตัวน้องใบเฟิร์นเองนะคะก็ได้เรียนมาเหมือนกันนะคะพวกทักษะการใช้เสียงต่างๆนานาเนาะซึ่งบางคนก็อาจจะร้องเพลงยังไม่ดีร้องเพลงยังไม่เพราะการเรียนเพิ่มก็จะช่วยเราได้เช่นเดียวกันค่ะตอนนี้เราไปฟังข่าวก่อนเนาะต้นชั่วโมงมีอะไรอัปเดตกันบ้างเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับดีเจออยจะมี Facebook Live เดี๋ยวรอไปคุยกันที่แฟนเพจลูกทุ่งรักไทย90กันนะคะตอนนี้ฟังข่าว
1: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:00 น.กับสิริธดามาดีค่ะกองทัพเรือจัดซ้อมย่อยขบวนเรือพระราชพิธีครั้งที่5มีการปรับลำดับเรือพระที่นั่งเพื่อความสมจริงสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
4: ยาองผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
5: ะไร

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
0: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: การซ้อมย่อยขบวนพยุหายาตราทางชลมารคครั้งที่5มีการปรับลำดับเรือพระที่นั่งเพื่อความสมจริงโดยสมมุติสถานการณ์รองรับการเสด็จของพระบรมวงศานุวงศ์อย่างสมพระเกียรติคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
5: กองทัพเรือเดินหน้าฝึกซ้อมการจัดรูปขบวนในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2569อย่างต่อเนื่องสำหรับการฝึกซ้อมเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาเป็นการฝึกซ้อมย่อยครั้งที่5โดยมีการปรับรูปขบวนเรือพระที่นั่งให้เรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงแล่นตามหลังเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์จากเดิมที่เป็นเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9แล้วจึงตามด้วยเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงทั้งนี้การฝึกซ้อมได้สมมุติสถานการณ์ให้เรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงทำหน้าที่เป็นเรือพระที่นั่งรองสำหรับใช้เป็นเรือประทับในกรณีมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จในขบวนขณะที่เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9ทำหน้าที่เป็นเรือพระที่นั่งสำรองทั้งนี้กองทัพเรือยังคงเดินหน้าฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องโดยการฝึกซ้อมครั้งต่อไปจะเป็นครั้งที่6ในวันพฤหัสบดีที่17กันยายน2569เพื่อให้การจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและมีความพร้อมในทุกด้านณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
4: แม่ทัพภาคที่4และก็อรมน.ภาค4ส่วนหน้าเปิดโลกการเรียนรู้เยาวชนจะแนะจุดประกายความฝันสร้างพลังคนรุ่นใหม่สู่สันติสุขชุมชนติดตามได้ในทหารมาแล้วกับคุณทมนรัตน์ขันธวินาหุกค่ะ
6: ทหารมาแล้ว
7: สำนักมวลชนและกิจการพิเศษร่วมกับชุดควบคุมทักษิณสัมพันธ์ชุดควบคุมสันติสุขที่955ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงหน่วยเฉพาะกิจอโนไทยผนึกกำลังจัดกิจกรรมโอเพ่นเฮ้าส์เปิดประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนและกิจกรรมแม่ทัพเคียงข้างประชาชนเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่อำเภอจะแนะได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงสัมผัสกิจกรรมสร้างสรรค์และแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่ร่วมกับพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและเต็มไปด้วยรอยยิ้มโดยพลโทนรทิพย์ผอยนอกแม่ทัพภาคที่4ได้ร่วมรับชมการแข่งขันฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน15ปีระหว่างทีมตำบลดุทรงยออำเภอจะแนะกับทีมตำบลเชิงคีรีอำเภอศรีสาครซึ่งสะท้อนการใช้กีฬาเป็นพื้นที่สร้างสรรค์พัฒนาเยาวชนสร้างความสามัคคีและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนห่างไกลจากยาเสพติดนอกจากนั้นยังได้ร่วมเติมเต็มความสุขให้กับน้องๆด้วยการสนับสนุนไอศกรีมคลายร้อนสร้างรอยยิ้มและความประทับใจให้กับเด็กๆที่เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วยและนี่เป็นอีกหนึ่งภารกิจทหารทมรัตน์ขันธวินหุกรายงานค่ะ
8: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นสิริธดามาดีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1 บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30 กันยายนนี้

ดวงจันทร์ทะลุหลังคากันนะคะก็แปลว่าหลังคารั่วนั่นเองเลยมองเห็นดวงจันทร์นะคะแม็กวัชรพลค่ะจันทะลุหลังคาต่อเนื่องจากสารสินกะดึกก็เงากะเช้าก็โสดมีหน้าล่ะคะเข้ากะเช้าตลอดนะคะนิ้วนางข้างซ้ายไหมไทยรัชนกค่ะแล้วก็เริ่มต้นกันด้วยปอนปอนอ่อนสตาร์นะตรีชัยนรงค์ค่ะวันนี้9เดือน9ใครปอนปอนอยู่ก็ขอให้ออนสตาร์โดยไวนะคะนอกจากนี้ค่ะตอนนี้กดถ่ายทอดสดคุยกับแฟนๆทาง Facebook Live แล้วนะคะแฟนเพจลูกทุ่งรักไทย90นะวันนี้ทางไลฟ์เนี่ยก็จะมาชวนแฟนๆส่งฟ้ากล่องยาจุกันยุงตราห่านฟ้าด้วยนะคะแจกโชคทั่วไทยปีที่15มีทองคำแท่งหนัก1บาทรอผู้โชคดีอยู่ขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้โชคดีนะคะปีนี้แจกใหญ่เพราะฉะนั้นฟ้ากล่องส่งเลยค่ะตู้ปน4ปนฟสายไหมกรุงเทพ10224เขียนชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรลงบนฟ้ากล่องคุณฟังท่านใดส่งเป็นร้อยชิ้นนี่นั่งเขียนไม่ไหวนะคะใช้วิธีพิมพ์แล้วแปะได้เลยส่งด่วนนะคะปีนี้ก็โชคทองรอคุณอยู่นะคะคุณผู้ฟัง90ของเราขอให้โชคดีด้วยรวมถึงกิจกรรมแท็กซี่สโมสรวันศุกร์นี้แล้วเจอกันนะคะที่ตลาดวันอวันมาร์เก็ตเอกชัย101สนุกสนานกับศิลปินแมนมณีวันนะโอ้โหรับรองม่วนแน่นอนนะคะนอกจากนั้นก็ได้ลุ้นเงินหมื่นกันแล้วก็รับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทนะพี่แท็กซี่ท่านใดจะโชคดีก็ขอให้มีสิทธิ์อยู่ในมือของเราทุกคนมีโอกาสค่ะพี่บางท่านนะคะก็คือมาร่วมกิจกรรมทุกครั้งนะคะมีโอกาสทุกครั้งที่จะได้ลุ้นนะคะแท็กซี่คันนี้ซึ่งก็แจกกันเป็นครั้งที่2แล้วคันแรกเนี่ยผู้โชคดีก็บอกว่ามาร่วมกิจกรรมทุกครั้งเลยแล้วก็ไม่พลาดเด็ดขาดเลยนะคะแล้วก็เป็นผู้โชคดีในที่สุดก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะอย่างน้อยเรามาเจอกันมากินข้าวเที่ยงด้วยกันมาพบปะเพื่อนๆ นะคะอาชีพแท็กซี่ด้วยกันแล้วก็เจอพวกเรา90ลูกทุ่งรักไทยด้วยค่ะได้ลุ้นเงินหมื่นด้วยสุขนี้นะคะ11โมงเวลานี้แหละจอดเลยจอดเลยตลาดวันโอวันมาร์เก็ตเอกชัย101จ้าแต่ว่าตอนนี้จอดก่อนที่แฟนเพจของเราแวะไปคุยกับแฟนๆ

0: งสแควร์ซุปเปอร์โชว
1: ์ฟังเพลงนี้ล่ะเพลงอะไรครับ
2: ขอให้โชคดี
1: โชคดีค่ะเฮ้เฮ้เฮ้
2: มา
1: เอาแดนเซอร์

0: ากเป็นคนที่โชคดีดวงดีนะคะ
1: ทุกคนเลยนะคะ
0: ไม่ยากนะคุณผู้ฟัง
2: พ่อจ๋าแม่จ๋า
0: เคล็ดลับของการเป็นคนโชคดีดวงดีอยู่เสมอนะทำอะไรก็มีคนบอกว่าคอยดูแลช่วยเหลือนะคุณผู้ฟังมันก็เริ่มต้นง่ายๆเลยนะคะที่เราคิดดีพูดดีแล้วก็ทำดีนะคะถ้ามี3อย่างนี้แล้วล่ะค่ะคุณผู้ฟังจะไปไหนก็ไปรอดตลอดรอดฝั่ง ขอให้โชคดีนะฝนธนสุนทรโน้ตมหัศจรรย์บรรยากาศสดๆจากคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์หยิบมาฝากกันแล้วฟังแล้วโชคดีจริงๆนะคะคุยกับแฟนๆใน Facebook Live นะก็ขอให้ทุกคนโชคดีวันนี้ก็แวะมาคุยกันเยอะทีเดียวขอบคุณทุกคนนะคะ
3: ลูกทุ่งสแควร์ซุปเปอร์โชว
4: ์ชัยดงชัยทาในหลอดเดียวกัน
0: วันจันทร์ที่จะถึงนี้แล้วนะคะคุณผู้ฟังวันที่14นะคะ14กันยายนค่ะก็จะเริ่มลงทะเบียนนะคะไปเที่ยวฟรีลุ้นกันค่ะอยุธยาลพบุรีวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนะฟรีตลอดทริปเป็นทริปสุดพิเศษลูกทุ่งฮอลิเดย์จากยาดมตราโป้ยเซียนนะคะฉลอง90ปีค่ะทุกคนที่ไปนี่ก็จะได้ทั้งเสื้อลูกทุ่งฮอลิเดย์โป้ยเซียนแล้วก็จะมีร่ม90ปีเป็นที่ระลึกด้วยนะคะไปเที่ยวกันสนุกนะคะแล้วก็ได้ความรู้ได้ความประทับใจอย่างแน่นอนในเดือนธันวาคม14กันยายนนี้เตรียมตัวลงทะเบียนได้เลยนะคะลงทะเบียนนี้คือแค่โทรมานะคะตัวกับหัวใจเท่านั้นพอไม่ต้องมีอะไรเยอะแยะนะคะยาดมตราปุ้ยเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันค่ะใครที่ได้ไปท่องเที่ยวนะคะไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนที่ทะเลนะคะได้เจอเก้าอี้มานั่ง45ตัวจากปุ้ยเซียนด้วยนะคะจากโครงการ Go Green Together นะคะจากพลาสติกเหลือใช้ที่เขานำมาทำเป็นเก้าอี้นะคะที่อุทยานแห่งชาติต่างๆไม่ว่าจะเป็นหมู่เกาะสุรินทร์หาดนพรัตน์ธาราสิรินาที่ภูเก็ตนะหมู่เกาะซิมิลันแบบนี้เป็นต้นด้วยค่ะ Facebook Fanpage ปอยเซียนนะคะ TikTok ปอยเซียน Official TH นะคะรวมถึงที่ YouTube ปอยเซียน Official นะคะก็สามารถติดตามข่าวสารต่างๆของปอยเซียนได้เลยรวมถึงที่90ลูกทุ่งรักไทยด้วยนะคะที่แฟนเพจของปอยเซียนนะออยเข้าไปนี่โอ้โหก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคุณฟังเมื่อช่วงที่ผ่านมากับการทำบุญนะคะ9วันนะปอยเซียนครบรอบ90ปีนะเขาก็มีการแบบว่าซื้อผลิตภัณฑ์1ชิ้นค่ะปอยเซียนก็บริจาค1บาทด้วยให้กับสภากาชาดไทยก็ได้ไป2ล้านกว่าบาทเลยสุดยอดมากๆอนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะ

0: พลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
1: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาไม่ว่าจะเดินทางไกลแค่ไหนก็มั่นใจทุกเส้นทางกับน้ำมันคุณภาพจากปั๊มซัสโกซัสโกน้ำมันคุณภาพให้คุณมั่นใจในทุกการขับขี่เติมเต็มลิตรคุ้มค่าทุกหยดพร้อมลุยในทุกการเดินทางแถมยังได้คะแนน Smart Member เติมน้ำมันปุ๊บบอกเบอร์ปั๊บก็รับคะแนนสะสมนำไปแลกของรางวัลได้อีกเพียบหรือจะแวะพักที่ซัสโกกินช็อปเราก็มีร้านค้าพร้อมให้บริการอย่างครบครันซัสโกฟิลยูเดย์เติมพลังให้วันของคุณ
2: รู้ด้วยอาเบเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามว่า
3: I love Apache
4: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ 7-Eleven
5: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
1: ่เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: คนแบกกุ้งน้ำปลาแท้ซัพพอร์ตให้ทุกมื้อหอมกลมกล่อมมีเค็มโดด
7: หอมจัง
8: หอมกลมกล่อมไม่เค็มโดด
9: คนแบกกุ้งยังไงก็รอดครับพี่เก่ง
10: น้ำปลาแท้ตาคนแบกกุ้ง
11: ขอเชิญร่วมงานงานรำลึก173ปีพระปิยมหาราชเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมสัมผัสมนต์เสน่ห์ของเกาะสีชังดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ชมการแสดงแสงสีเสียงและแสดงศิลปะวัฒนธรรมตลาดย้อนยุคสินค้าและอาหารพื้นถิ่นมากมายพบกับศิลปินชื่อดังวันที่18กันยายนเต๋าภูสิน19กันยายนอ้นพนุวัฒน์และ20กันยายนตรีชัยนรวันที่18ถึง20กันยายน2569แล้วพบกันณเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีมาร่วมสร้างความทรงจำอันทรงคุณค่าไปด้วยกันโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี
0: เก้าสิบซุปเปอร์รีเควสต์

0: ใจทางหลังไมค์ที่022807127กับนกเจ้า
1: 90ซุปเปอร์รีเควส
0: จากสาธุประดิษฐ์ที่ช่วยออยเลือกเข้ามานะคะพี่จารุวรรณบอกว่าเพลงนะไม่ใช่ผักดองอยู่ได้

0: ีครับผมติ๊กปรีชาปัดภัยคุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกครับผมอยากฟังเพลงอะไรโทรขอกันเข้ามาได้เลยครับ
1: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธกส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มซูติคอล
3: ทำไมช่วงนี้ผมเธอดูสวยขึ้นน่ะไปทำอะไรมาหรอ
4: ไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ใส่ใจดูแลผมมากขึ้นแล้วก็ใช้แคร์บิวชุดเคราตินมีตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้ชุดเดียวเอาอยู่
3: อะไรนะแคร์บิวชุดเคราติน
4: ใช่แล้วผมสวยไม่ยากแค่ใช้แคร์บิวชุดเคราติน
3: งั้นฉันต้องลองบ้างแล้วล่ะ
5: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราตินช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
6: ไลน์แอดช้างไทยช้อปปิ้งค่ะ0923524446-8นะคะช้างไทยช้อปปิ้งของเรานะคะก็มีผลิตภัณฑ์มากมายให้ได้เลือกกันด้วยนะทุกอย่างก็คัดสรรมาแล้วค่ะยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีนะมีส่วนผสมของสมุนไพร12ชนิดค่ะกลิ่นหอมมิ้นนะคะฟองนุ่มๆแบบวิปครีมเลยนะช่วยลดกลิ่นปากลมหายใจก็จะหอมสดชื่นนะคะใครมีปัญหาอาการเหงื่ออักเสบหรือว่าพวกเสียวฟันลองใช้ด็อกเตอร์วีหลอดเดียวเอาอยู่ค่ะตอนนี้หลอดละ240นะซื้อ2หลอดก็เพียง450บาทก็สอบถามและสั่งซื้อได้เลยที่ช้างไทยช้อปปิ้ง

9เดือน9นะคะขอให้ทุกคนก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและมั่นใจนะคะมีความสุขในสิ่งที่ทำค่ะเที่ยงถึงบ่ายโมงฟังเพลงผ่านแอปต่อนะคะทางภาควิทยุมีรายการจากทางสถานีด้วยบ่ายโมงอยู่ต่อกับดีเจดองนะคะแล้วก็สี่โมงเย็นดีเจชัดๆค่ะพรุ่งนี้ดีเจออยแบกหายมา

0: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
1: ข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะสภาพิจารณาร่างพรบ
0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02 974 5777

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: แท็กซี่สโมสรรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทและเงินรางวัลมากมายวันศุกร์ที่11กันยายนนี้11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101

แม่เป็นการเลือก4เพลงมาเริ่มต้นในวันนี้ได้รายการแบบว่าเขาเรียกว่าการตั้งแผงขายของแต่ว่าเปิดเพลงจีบสาวเน้นๆเลยเนี่ย4เพลงเนี้ยเริ่มต้นรักไทยที่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกครับดองมาได้บอกว่า4เพลงจีบสาวเลยทักทายคุณผู้ฟังสวัสดีคุณผู้ฟังครับต้อนรับกลับเข้าสู่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกเจอกันช่วงบ่ายโมงกว่าๆเหมือนเช่นเคยนะครับแล้วก็มาเจอกันในวันพุธกลางสัปดาห์ครับวันนี้วันเลขสวยเลยอ่ะ9เดือน9ปี69นั่นเองนะครับ9กันยายน2569หรือว่า2026นั่นเองนะครับก็อยู่กับผู้ฟังที่90ลูกทุ่งรักไทยแล้วก็อยู่ด้วยกันในทุกช่องทางเลยครับทั้งทาง FM 90แล้วก็ทางแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกวันนี้มาเริ่มต้นที่4เพลงแบบจีบหญิงอ่ะต้องมีเพลงเปิดเพลงแซวหญิงอ่ะ4เพลงนี้นะครับไผ่พงษ์ธรครับกับคนถือหมอนยังบ่มีครับมีบาบุกทิกเอ็มคัมมอสกับสวยขยี้ใจมีบอยชิริชัยกับแฮงแงงแฮงงามครับนัทสุรศักดิ์กับผู้งามคือเก่านั่นเองนะครับก็ถือว่าวันนี้มาทักทายกันด้วยความสนุกคลึกครื้นในช่วงบ่ายวันนี้ครับบ่ายที่จะบอกว่าเอ๊แดดหรือเปล่าหรือว่าจะร้อนหรือเปล่าหรือจะฝนหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะเมื่อวานนี้ก็จัดรายการเสร็จ4โมงปุ๊บนั่งรอไปทำงานต่อฝนกระหน่ำสุดๆครับแต่ยังโชคดีว่ากระหน่ำมาสักประมาณแบบไม่เกินครึ่งชั่วโมงแล้วก็ไปทำงานต่อได้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็ก็มีละอองฝนบางๆเบาๆมาตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้นก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงครับแล้วก็ได้เห็นคำเตือนในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับว่าจะเตือนกันว่าตั้งแต่วันนี้เนี่ยตั้งแต่ช่วงวันที่8ไปจนถึงประมาณ13กันยายนก็จะมีเรื่องราวของฝนเยอะอยู่ไม่เฉพาะกรุงเทพอย่างเดียวครับน่าจะทั่วประเทศเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองด้วยกันละกันนะครับส่วนนี้ดองมาดูแลที่นี่90ลูกทุ่งรักไทยแล้วก็ดูแลกันมาจนถึง 4:00 นเลยสนุกต่อดีกว่าอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมบอกได้เลยครับ022807127 SMS 4689990

0: เป็นอีก2เพลงที่เลือกมาให้สนุกกันในช่วงบ่ายๆครับที่ตามพัฒนาการส่งข้อความเข้ามาบอกว่าโอ้โหอยากฟังมาดีเลยติ่งคาจาติ๊กแล้วก็มาสี่จากนิวคันทรีนะครับแล้วก็นี่คือป๊อปปี้ปรัชญารักกับวาสนาอิแลนะครับแล้วก็รอเจอกับป๊อปปี้ปรัชญารักได้ด้วยนะครับที่เวทีลูซอนสแควร์ในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้นะครับซึ่งจะมาพร้อมกับอีกหนึ่งคณะหมอลำที่ต้องบอกว่าระดับตำนานเลยหมอลำศิลปินครูไทยนะครับที่นำทีมโดยพ่อวีวีรพงษ์วงศ์สินนะครับศิลปินพื้นบ้านที่บอกว่าเป็นบรมครูหมอลำเลยทีเดียวนะครับก็มากับป๊อปปี้ปรัชญารักมากับก้องก้องสมุทรนะครับเต้ยพิเศษแล้วก็มีมาร์ควงศ์สินด้วยเพราะฉะนั้นก็รอเจอกันได้ยิ่งใหญ่แน่นอนนะครับเวทีลูทุ่งสแควร์ของเราอาทิตย์ที่สี่ตุลาคมนี้นะครับเซเดมวันบรรทัดทอง
1: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
0: ช่วงนี้มีคำเตือนเรื่องราวของฝนตกทุกวันเลยนะครับหลายๆคนอาจจะเจอปัญหาเรื่องราวน่ารำคาญใจอย่างอาการคันยุบยิบนะครับเวลาที่ต้องใช้ชีวิตประจำวันหรือว่าทำกิจกรรมต่างๆหรือว่าเสริมเสื้อผ้าที่เปียกและอับชื้นนะครับซึ่งเป็นสาเหตุของอาการคันครับลองนี่เลยกับสบู่ไมด้าตัวช่วยลดอาการคันกวนใจนะครับมีส่วนผสมของซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมของเชื้อแบคทีเรียแล้วก็เชื้อราที่เป็นสาเหตุของอาการคันแล้วก็ระคายเคืองผิวหนังครับใช้ได้ทุกวันทั้งผิวหน้าและผิวกายผิวไม่แห้งนะครับเพราะว่ามีน้ำมันมะพร้าวช่วยให้ผิวเนี่ยชุ่มชื้นนะครับหาซื้อได้ตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปหรือว่าช่องทางออนไลน์นี่ก็มีทั้ง Shopee หรือ TikTok ครับแค่พิมพ์คำว่า Best Health ก็ไปหาซื้อกันได้เลยครับ
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทย

0: ็เรียกว่าเป็นรุ่นใหญ่ที่ต้องบอกว่ายังคงมีผลงานมาตลอดเวลานะครับล่าสุดก็ไปร่วมงานกับศิลปินทีป๊อปอย่างเพอร์เซสเห็นไหมว่ารุ่นใหญ่แบบนี้เนี่ยมีแต่คนอยากร่วมงานด้วยเนอะหยิบเพลงนี้มาฝากกันครับเพลงฮิตที่คิดถึงนะครับกับงานที่ชื่อว่าเชฟบะ
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทย
2: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวานเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิรามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10
4: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมเสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมเสน้ำตราโปเซียน
5: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิรามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้มีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด diversity of life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็ต
7: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเทคใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
8: กระด้งไหวฝัดเท้าไม่เร้าใจกระด้งทองดีกว่าใครได้ลุ้นล้านสลากทอกสชุดกระด้งทองออมได้ลุ้นด้วยรางวัลที่1 20ล้าน

0: รางวัลที่2 1ล้านรางวัลพิเศษรวม10ล้านถูกแล้วถูกได้อีกทุกหน่วยลุ้นได้24ครั้งเพียงหน่วยละ500บาทฝาก 1,000 หน่วยขึ้นไปถูกเลขท้ายทุกงวดแน่นอนฝากเลยตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดรับฝากแล้ววันนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอครับงานล่าสุดจากโฟกัสธีรพัฒน์ครับกับงานที่ชื่อว่าเหรียญ2บาทหยิบมาแนะนำกันกับลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอโอกาสทองลุ้นทองคำแท่งผ่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเค30กันยายนนี้
0: อย่ารอช้าครับหมดโอกาสไม่ใช่หมดโอกาสเดือนนี้โอกาสสุดท้ายแล้ว30กันยายนนี้จะลุ้นโชคทองเศรษฐีทองกับหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15นะครับปีนี้แจกใหญ่จัดนะครับทองคำแท่งหนัก1บาท1รางวัลสร้อยทองคำสร้อยคอทองคำหนัก25สตางค์อีก5รางวัลรวมมูลค่ากว่า 179,500 บาทครับง่ายสุดๆเลยครับวิธีลุ้นงานฟ้ากล่องยาจุดกันยุงจ้าหานฟ้าแบบไหนสีไหนได้หมดเลยนะครับก็ตัดฝากล่องมาครับด้านหลังเขียนหรือพิมพ์ชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนครับเราส่งมาที่ตู้ปน4ปนฟสายไหมกรุงเทพ10224นะครับหมดเขตสิ้นเดือนนี้แล้วอยากลุ้นเป็นเศรษฐีทองกันรีบด่วนเลยครับหาซื้อยาจุดกันยุงตราหานฟ้าแล้วส่งไปลุ้นโชคทองกันได้หานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15
1: 90ลูกทุ่งรักไทย
2: จะดีแค่ไหนถ้าเด็กไทยกล้าปฏิเสธยาเสพติดสำนักงานปปส.ขอเชิญชวนพ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนมาร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันทางสมองให้เด็กๆตั้งแต่ยังเล็กเริ่มเรียนรู้จากการลงมือทำจริงฝึกสมองให้คุมตัวเองได้และกล้าปฏิเสธยาเสพติดเพราะภูมิคุ้มกันที่ยั่งยืนคือการสร้างเด็กไทยให้พร้อมเลือกสิ่งที่ดีให้ชีวิตหากสนใจศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมโทรสายด่วน1386ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติดตลอด24ชั่วโมง
3: พ่อๆเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
4: ได้จ้า
5: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
6: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
3: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
4: ได้จ้า
5: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
7: เจนนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
8: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
7: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
8: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
7: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
11: ดียังไงหรอ
10: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
11: โหดีจัง
10: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
12: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนรั่วแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
13: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา

หนึ่งอันที่พี่เล็กถามหาเข้ามาครับขี้เหร่โดนรักจากครูหนิงสุนทรีอย่าลืมด้วยนะครับสุกนี้กิจกรรมสนุกๆของพี่แท็กซี่นะครับแท็กซี่สโมสรสุกนี้ไปรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขคันที่2กันซึ่งแจกจริงแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไปร่วมกิจกรรมกันบ่อยๆเนี่ยก็จะได้สิทธิ์ลุ้นเพิ่มมากขึ้นก็เรียกว่าถ้าไปบ่อยก็ยิ่งมีสิทธิ์เพิ่มมากขึ้นกับการลุ้นแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทเลยก็นัดรับสิทธิ์กันสุกนี้11กันยายนนะครับตลาดวัน01มาร์เก็ตเอกชัย101นะครับก็สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ FM 90และช่วงรักไทยของเราเดี๋ยวจะอัปเดตกันเรื่อยๆแต่ย้ำก่อนเลยพี่แท็กซี่สุกนี้ไปเจอกันให้ได้นะครับ11โมงเป็นต้นไปตลาดวัน01มาร์เก็ตที่เอกชัย101อ่ะปิดท้ายอีกหนึ่งงานในชั่วโมงนี้พี่ถันทำหาเพลงนี้ก็มาครับบักอายไรเดอร์จากกวางจีรพันธ์เดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อครับแล้วต้นชั่วโมงเหมือนเช่นเคยเจอกันใน Facebook Live ครับ

0: ข่าวต้นชั่วโมงเวลา14นาฬิกากับสิริธดามาดีค่ะอธิบดีปกครองย้ำต่างชาติเข้าไทยต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทยในประเทศเป็นแค่มาตรการหนึ่งแต่มีแรงกว่านี้อีกมากสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300 ล้านซอง

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่เสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่าเสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ได้ข่าวว่ารถ EV หายางเปลี่ยนยาง
3: ไม่จริง
2: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
3: ไม่จริง
2: แล้วอะไรจริงอะ
4: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
2: เส้นละ 1,990 บาท
4: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
2: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
4: ๆสอบถามโทร1153
5: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: อธิบดีปกครองเผยต่างชาติเข้ามาต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทยในประเทศเป็นแค่มาตรการหนึ่งแต่มีแรงกว่านี้อีกมากแนะหากทำกิจกรรมต้องแจ้งเจ้าหน้าที่สร้างความเข้าใจต่อสังคมคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
8: นายนฤชาโคตาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกล่าวถึงกรณีที่นายอนุทินชาญวีรกูลมีคำสั่งในประเทศชาวต่างชาติที่เข้ามาสร้างปัญหาในประเทศไทยโดยระบุว่าเป็นการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการในประเทศโดยไทยยินดีต้อนรับชาวต่างชาติทุกคนแต่เมื่อเข้ามาแล้วต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทยหากมีพฤติการสร้างความเดือดร้อนกระทบต่อความเป็นอยู่หรือความสงบสุขของประชาชนก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายส่วนกรณีที่ชาวต่างชาติเข้ามาสร้างความวุ่นวายจะใช้มาตรการในประเทศเพียงอย่างเดียวนั้นนายนฤชาระบุว่ามีกฎหมายกำหนดความผิดและมาตรการไว้อีกหลายด้านโดยต้องพิจารณาเป็นรายกรณีสำหรับกรณีของชาวอิสราเอลยืนยันว่าชาวต่างชาติส่วนใหญ่ที่เข้ามาพำนักในประเทศไทยสามารถอยู่ร่วมกับคนไทยได้อย่างสงบสุขจึงไม่ควรมองเป็นภาพรวมแต่หากมีการจัดกิจกรรมควรแจ้งเจ้าหน้าที่และมีการสื่อสารให้สังคมเข้าใจถึงรูปแบบของกิจกรรมเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นโดยย้ำว่าหน่วยงานในพื้นที่มีการสอดส่องดูแลอยู่แล้วพร้อมขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันสร้างความเข้าใจและไม่ทำให้บรรยากาศเกิดความตึงเครียดส่วนมาตรการในประเทศถือเป็นมาตรการรุนแรงที่สุดหรือไม่นั้นนายนฤชาระบุว่ายังมีกฎหมายและมาตรการรุนแรงกว่านี้อีกมากโดยการในประเทศเป็นเพียงหนึ่งในมาตรการเพื่อรักษาความสงบสุขของสังคมนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
7: สบอ5ผนึกกำลังจังหวัดกระบี่ปปช.ลุยล้างบางโฉนดเถื่อน25แปลงรุกป่าอ่าวนางเดินหน้าตรวจยึดดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
9: นายสุรศักดิ์อนุสรผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5พร้อมด้วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีเข้าร่วมประชุมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับนายอังกูลศรีลาเทวากุลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่และนายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรพูลผู้ช่วยเลขาธิการปปช.เพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีการออกโฉนดที่ดินมิชอบด้วยกฎหมายในท้องที่ตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่รวม25แปลงเนื้อที่กว่า70ไร่พบการบุกรุกเช่าถางขุดดินและตัดไม้ทำลายป่าบริเวณเขาอ่าวนางโดยผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5เปิดเผยว่ากรมอุทยานแห่งชาติยืนยันเจตนารมณ์ในการปกป้องผืนป่าอนุรักษ์อย่างถึงที่สุดสำหรับพื้นที่ที่มีการออกเอกสารสิทธิ์คาบเกี่ยวอุทยาน10แปลงจากการเดินสำรวจนั้นล่าสุดยังคงมีสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ไม่มีการเข้าทำประโยชน์ส่วนจุดที่มีการปรับเส้นทางบุกรุกออกนอกเอกสารสิทธิ์50ตารางวาอุทยานได้เข้าตรวจยึดและแจ้งความดำเนินคดีแล้วหลังจากนี้จะผนึกกำลังกับจังหวัดและปปช.ตรวจสอบอย่างละเอียดและจากการลงพื้นที่ตรวจสภาพความเสียหายบริเวณเขาอ่าวนางหมู่ที่2ตำบลอ่าวนางที่ประชุมสรุปสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หากพบกระทำผิดหรือออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบจะเพิกถอนและดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องและหลังจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเพิ่มความเข้มงวดในการตรึงกำลังเฝ้าพื้นที่ป่าอนุรักษ์คู่ไปกับการเร่งรัดกระบวนการทางกฎหมายเพื่อฟื้นฟูป่าบริเวณเขาอ่าวนางให้กลับมาสมบูรณ์ดังเดิมสิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
7: เกิดหลุมยุบขนาดใหญ่บริเวณถนนหน้าบ้านพักตากอากาศหรูของนักแสดงชื่อดังนิโคลัสเคทที่ตั้งอยู่ริมหาดในเมืองมาลิบูนครลอสแอนเจลิสของสหรัฐทำให้โครงสร้างบางส่วนของบ้านพังถล่มและยังทำให้ท่อส่งแก๊สปริแตกเสียหายจนเกิดแก๊สรั่วออกมาด้วยเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยเข้ามาระงับเหตุหลังใช้เวลานานหลายชั่วโมงจึงสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ขณะเดียวกันทางการท้องถิ่นได้สั่งห้ามผู้คนเข้าออกบ้าน5หลังที่อยู่ในบริเวณพื้นที่เกิดเหตุด้วย
10: คิดให้เยอะในเรื่องงานแต่อย่าใส่ใจในเรื่องที่ไม่เข้าท่าและอย่าเสียเวลากับเรื่องที่ไม่พัฒนาความคิดและจิตใจศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาสิริธดามาดีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
11: ที่นี่
1: สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
3: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1 บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30 กันยายนนี้

าศทองลุ้นทองคำแท่งห่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเขต30กันยายนนี้

ส่งพลังให้กันเยอะๆครับส่งกอดให้กันเยอะๆแล้วก็ส่งความรู้สึกดีๆให้กันเยอะๆแล้วก็รวมจนถึงส่งเสียงเพลงนี้ให้กับทุกคนได้สู้แล้วก็มีพลังกันเยอะๆกันละกันนะครับ4เพลงดังเพราะฮิต 100% เริ่มต้นในชั่วโมงที่2นะครับที่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกครับตั้งแต่ชินตราภูลาภยูกิเพ็ญมากากับห่วงใยตามสายลมครับเมลตวิสาตุ๊กตานริศรากับเจ้าดอกจำปามีตั๊กตาลชลดากับเอาไปกอดหน่อยนะครับแล้วก็มีแพรชนะเมื่อสักครู่นี้กับคลื่นนะครับก็อย่างที่บอกส่งพลังส่งก่อนให้กับทุกคนนะครับเผื่อว่าหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าช่วงนี้มันเหนื่อยๆช่วงนี้มันแบบพลังมันเหลือน้อยเหลือเกินนะครับก็ส่งพลังให้กันเยอะๆแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมคิดบวกเยอะๆด้วยนะครับไม่ใช่ว่าคิดจะไปบวกคนอื่นนะหมายถึงคิดบวกคิดในแง่ดีนะครับเอาเป็นว่า4เพลงนี้ถ้าส่งมาให้กับทุกคนได้ก็จะดีใจมากๆด้วยนะครับอยู่ด้วยกันในชั่วโมงที่2ต่อนะครับแล้วก็คุณผู้ฟังที่ฟังกันอยู่ทุกช่องทางด้วย FM 90รวมจะไปถึงแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ด้วยนะครับแน่นอนมาพูดถึงเรื่องราวของบวกๆแล้วก็มีเรื่องราวบวกๆเกี่ยวกับกรุงเทพมหานครมาฝากกันนิดนึงก็แล้วกันนะครับล่าสุด Agoda ครับเว็บท่องเที่ยวชื่อดังนะครับได้มีการประกาศ10เมืองในเอเชียที่มีการสำรวจมาว่ามีท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวอยากจะกลับมาเที่ยวซ้ำมากที่สุดแน่นอนครับกรุงเทพมหานครของเราต้องติดอันดับแน่นอนแล้วก็ครั้งนี้ติดอยู่ในอันดับที่2เลยทีเดียวนะครับของ10เมืองที่คนอยากจะกลับมาเที่ยวซ้ำมากที่สุดครับอันดับที่1หนีไม่พ้นปฏิเสธไม่ได้คือโตเกียวนะครับส่วนอันดับรองๆลงมานะครับนอกจากกรุงเทพมหานครแล้วญี่ปุ่นนี่มา3เมืองเลยนะมีโตเกียวมีโอซาก้ามีฟุกุโอกะครับส่วนเมืองอื่นเราคุ้นเคยแน่นอนดานังเวียดนามกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียนะครับบาหลีของอินโดนีเซียโซลเกาหลีใต้วันนี้ก็ไม่พลาดนะครับแล้วก็อีกหลายๆเมืองนะครับที่เขามีการจัดอันดับกันแต่ว่ากรุงเทพมหานครอันดับที่2สุดยอดสุดยอดเดินหน้ากันต่อครับเพลงนี้อยากจะฟังนะ022807127ครับ SMS 4689990ครับ

0: ไอแมนยุ้งข้าวแค่กับหนึ่งงานในช่วงบอกเคยย่านก่อนหน้านั้นจาสิงชัยกับบอกพร้อมอ้ายกระซิบฟังความกลัวของคนที่กำลังจะเสียความรักครับเป็นเรื่องปกติที่เราไม่อยากจากอะไรที่เราผูกพันมากๆไปนะแปลว่าสิ่งหนึ่งที่ทำได้ก็คือต้องทำใจครับ
1: ทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ท้าให้ลองเลยครับด้วยยอดขายขนาดนี้300ล้านซองของดีแน่นอนกับทรีทเมนต์ผมดีๆครับกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมทรีทเมนต์ผมถูกและดีซองสีน้ำเงินสุดฮิตครับกล้าท้าให้ลองเลยอย่างที่บอกยอดขายกว่า300ล้านซองผสานสารพลังสารสกัดธรรมชาติจากเคราตินรังไหมและน้ำมันดอกทานตะวันนะครับเนื้อทรีทเมนต์เข้มข้นกลิ่นหอมใช้งานง่ายแค่หมักบำรุงหลังสระผมทิ้งไว้ 2-5 นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดแค่นี้ก็ผมสวยนุ่มลื่นเงางามมีน้ำหนักนะครับโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบด้วยของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้นหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศครับส่วนใครที่ชื่นชอบการทำสีผมอยากให้สีผมเนี่ยดูสวยสดใสไม่เฟดไวพร้อมฟื้นบำรุงผมแห้งเสียจากการนำเคมีก็แนะนำเลยครับทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอสูตรโกลซองสีส้มทองและต้องมีสีน้ำเงินหน้าซองเท่านั้น

0: ลำเลินวงศกรครับที่ถามหากันก็มาบอกได้จับสลากเป็นแฟนก็จัดมาให้เรียบร้อยแต่ว่าครั้งนี้ไม่ต้องจับสลากครับไม่ต้องมาทำอะไรเลยแค่มาติดสติ๊กเกอร์จากไอชินนี่ก็ได้ลุ้นแท็กซี่ปันสุขกันเลยนะครับกับกิจกรรมแท็กซี่สโมสรครับศุกร์ที่11กันยายนนี้11โมงเป็นต้นไปตลาดวันโอวันมาร์เก็ตนะครับเอกชัย101ครับก็เตรียมรอการต้อนรับจากทีมดีเจสุดฮาแล้วก็ศิลปินสุดฮอตอย่างแมนมณีวันนะครับที่จะมามอบความสนุกให้กับพี่แท็กซี่ด้วยนะครับและพิเศษสำหรับพี่ๆแท็กซี่เท่านั้นครับแค่มาติดสติ๊กเกอร์ไอชินก็รับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขได้เลยนะครับคันที่2มูลค่ารวมกว่า 500,000 บาทครับเพราะฉะนั้นมายิ่งบ่อยก็ยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขมากยิ่งขึ้นนะครับลุ้นเงินรางวัลใหญ่ 10,000 บาทรางวัลย่อย 1,000 บาทอีก10รางวัลของแจกอีกเพียบข้าวเที่ยงก็รอให้กินพร้อมกันอร่อยอร่อยด้วยกันนะครับก็มาลงทะเบียนกันหน้างานครับพร้อมด้วยบัตรประชาชนแล้วก็บัตรเหลืองห้ามลืมเด็ดขาดนะครับเอามาลงทะเบียนหน้างานกันแล้วเจอกันในวันศุกร์นี้11โมงเป็นต้นไปตลาดวันโอวันมาร์เก็ตเอกชัย101นะครับขอบคุณกลุ่มพลังใหม่แบตเตอรี่ไอชินเครื่องดื่มสมเกาหลีตังกุยจับตรา GSD เครมิลยาจุดกันยุงตัวอาหารฟ้าปั๊มน้ำมันซัสโก
1: 90ลูกทุ่งรักไทย
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: รู้ด้วยอาบาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อน
7: I love Apache
8: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ7-Eleven
9: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
10: ่ยกพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่บุก
11: ฟุดฟิดฟุดฟิดยาจุดกันยุงตราขันฟ้าหนีแล้ว
12: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
13: รีบส่งด่วนห่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
12: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน4ปนฟสายไหมกรุงเทพ10224ผ่านดินกินหญ้าผ่านฟ้ากินอยู
14: ่ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวด

0: เพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ขอเชิญร่วมงานงานรำลึก173ปีพระปิยมหาราชเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมสัมผัสมนต์เสน่ห์ของเกาะสีชังดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ชมการแสดงแสงสีเสียงและแสดงศิลปะวัฒนธรรมตลาดย้อนยุคสินค้าและอาหารพื้นถิ่นมากมายพบกับศิลปินชื่อดังวันที่18กันยายนเต๋าผู้ศิลป์19กันยายนอ้นพนุวัฒน์และ20กันยายนตรีชัยนรงค์วันที่18ถึง20กันยายน2569แล้วพบกันณเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีมาร่วมสร้างความทรงจำอันทรงคุณค่าไปด้วยกันโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี
2: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: รถตู้รักไทยภูมิใจเสนอกับบีวิลาวันกับงานม่วนๆเลยครับพระธาตุล่าหนองคองฮักนะครับหยิบมาแนะนำกันในช่วงนี้บ่าย 2:00 นกับอีก49นาที
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ5ม้าโอสถยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบ
0: ช่วงนี้ครับเจอปัญหากวนใจเรื่องราวของแมลงกัดปล่อยกันหรือเปล่าไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านที่ทำงานหรือว่าออกไปทำกิจกรรมด้านนอกนะครับจะเจอเรื่องราวของยุงกัดมดกัดแมลงกัดปล่อยทำให้เกิดอาการคันกวนใจและกำลังมองหาตัวช่วยดีๆอยู่ก็แนะนำครับยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบนะครับที่มีสรรพคุณช่วยบรรเทาอาการคันจากแมลงกัดต่อยหาทาแล้วเนี่ยให้ความรู้สึกเย็นสบายครับช่วยให้ความรู้สึกผ่อนคลายจากอาการคันได้เป็นอย่างดีนะครับหมอสรุปจะพกติดตัวเอาไว้ใช้ได้ทุกวันไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านที่ทำงานหรือว่าเวลาเดินทางนะครับนอกจากจะช่วยบรรเทาอาการคันจากแมลงกัดต่อยแล้วครับยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบครับยังสามารถใช้ทาถูหรือว่านวดครับเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายได้อีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเมื่อยจากการทำงานการเดินเยอะหรือว่าทำกิจกรรมต่างๆขวดเดียวก็ใช้ได้หลากหลายเลยตอบโจทย์ทั้งอาการคันและอาการปวดเมื่อยครับหาซื้อได้ง่ายที่ 7-Eleven นะครับหรือว่าร้านขายยาใกล้บ้านคุณก็ได้ครับ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกรักเมืองไทยกับยาดมตราโป๊ยเซียน
2: โครงการโป๊ยเซียน Go Green Together ปีที่2โดยยาดมตราโป๊ยเซียนร่วมกับเลิฟอันดามันติดตั้งเก้าอี้มานั่งสาธารณะซึ่งรวบรวมพลาสติกเหลือใช้จากประชาชนทั่วประเทศและได้นำพลาสติกเหลือใช้มาผลิตเป็นเก้าอี้มานั่งถือเป็นการช่วยลดขยะพลาสติกในสิ่งแวดล้อมซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลจุดติดตั้งเก้าอี้มานั่ง45ตัวทั้งหมด4จุดในอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันจังหวัดพังงาอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์จังหวัดพังงาอุทยานแห่งชาติสิรินาจังหวัดภูเก็ตแห่งละ10ตัวและอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่จำนวน15ตัวยาดมตราโป๊ยเซียนขอขอบคุณคนไทยทุกคนที่ร่วมส่งพลาสติกเหลือใช้มาอัพไซคลิ่งสร้างเก้าอี้มานั่งสาธารณะเพื่อประโยชน์ต่อสังคมอย่างยั่งยืน
1: รักเมืองไทยกับยาดมตราโป๊ยเซียน
3: เมื่อเช้าบ่นว่าตื่นสายทำไมผมยังเป๊ะอยู่เลยอะ
4: เดี๋ยวนี้มีตัวช่วยละสิแคบิลชุดเคราติน
3: ใช้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวผมสวยจัดทรงง่ายขนาดนี้เลยเหรอ
4: เริ่มตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลีฟออนเซรั่มและซิลกี้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวเอาอยู
3: ่ไม่ต้องเข้าร้านทำผมเสียเงินแพงๆอีกแล้วสินะเดี๋ยวไปลองซื้อมาใช้บ้างดีกว่าย
1: ืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน

0: บรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งกราไอยารา
1: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
2: พี่ๆแท็กซี่จอดก่อนแท็กซี่สโมสรมาแล้ว
3: 90ลูกทุ่งรักไทยร่วมกับผลิตภัณฑ์ไอชินแจกแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทคันที่2แจกใหญ่ปลายปีนี้
2: อย่าช้ารีบมารับสิทธิ์ลุ้นกันวันศุกร์ที่11กันยายนนี้11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101
3: ลุ้นเงินรางวัลกว่า 20,000 บาทพร้อมของรางวัลแจกอีกเพียบ
2: อย่านอนหลับทับสิทธิ์พบกัน11กันยายนนี
4: ้แท็กซี่สโมสร90ลูกทุ่งรักไทย
5: จากพลังของคนสู่ชุมชนที่เข้มแข็งมาร่วมค้นพบ next level ของการพัฒนาชุมชนไทยในงานวันพัฒนาชุมชน CD Day 2026พบกับนิทรรศการผลการดำเนินงานและต้นแบบความสำเร็จของชุมชนทั่วประเทศพร้อมร่วมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย plus ช็อปสินค้าโอท็อปคุณภาพกว่า300ร้านค้า9ถึง11กันยายนนี้พบกันที่ลานอเนกประสงค์ชั้น2อาคารบีศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะจัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย

0: ขาถึงบอกว่าก่อนฉลาดเราต้องโง่ก่อนนะครับแต่บางคนตั้งใจโง่ครับทั้งที่ตัวเองเป็นคนฉลาดมากๆหลายคนแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องครับแต่พอปัญหาหัวใจปุ๊บแก้ไม่ตกสักคนเลยนี่คือป๊อตชนะกับตั้งใจโง่กับไทยๆชั่วโมงที่2ที่ดูไลน์กันอยู่ที่90รุ่งรักไทยนะครับก็ทักทายหลายๆคนหลายๆข้อความด้วยสวัสดีพี่ตั้งที่พัฒนาการนะครับทาง SMS จะเจสสำเร็จด้วยสวัสดีพี่สายน้ำด้วยนะครับแล้วก็สายหลังไมค์ครับทักทายพี่เล็กตลาดพลูพี่อาร์ตที่รังสิตพี่ถันที่สาธุประดิษฐ์นะครับพี่งาที่ยมราชก็ทักทายส่งกำลังใจกันมาทุกๆวันเลยนะครับคุณวิชาญที่หนังลิ้นจี่ด้วยนะครับส่วนใครอยู่ด้วยกันก็ยังคงเพิ่มเติมเพลงกันได้เรื่อยๆนะครับ022807127แล้วก็ SMS 4689990ด้วยเดี๋ยวเบรกฟังข่าวต้นชั่วโมงแป๊บนึงในช่วงบ่าย3นะครับเดี๋ยวหลังบ่าย3อยู่ด้วยกันต่อ90ลูกทุ่งรักไทยครับ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก

0: ทบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา15นาฬิกากับสิริธดามาดีค่ะเกิดเหตุปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ก่อเหตุรุนแรงบนเทือกเขาตะเวจังหวัดนราธิวาสเบื้องต้นผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต1รายและตำรวจยังปิดล้อมบ้านมือยิงภรรยาเสียชีวิตในโรงเรียนอนุบาลจังหวัดชลบุรีสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ยาอมผสมกิเกตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
3: ืมดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: อะไรดี

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลไกล

0: ไทยดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมนราธิวาสปะทะผู้ก่อเหตุรุนแรงบนเทือกเขาตะเวตำบลจวบอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสเบื้องต้นเสียชีวิต1รายเจ้าหน้าที่ปลอดภัยคุณทมนรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
3: คณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อน

0: คณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางนำโดยพลอากาศเอกชริตพุกผาสุของคมนตรีลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีซึ่งในปีนี้มีความก้าวหน้าในการสร้างอาชีพและลดต้นทุนให้ชาวประมงผ่านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสานจนประสบผลสำเร็จในการจำหน่ายผลผลิตหลักอย่างปลากระพงขาวและกุ้งขาวควบคู่กับการฟื้นฟูระบบนิเวศด้วยการปล่อยลูกกุ้งแชบ๊วยขึ้นสู่ธรรมชาติถึง1ล้านตัวนอกจากนี้ยังเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้พร้อมเร่งพัฒนานวัตกรรมเพื่อชุมชนทั้งการนำสาหร่ายคีโตมอร์ฟาที่เหลือใช้ในนาเกลือมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สิ่งทออัตลักษณ์ท้องถิ่นและการยกระดับอาคารแปรรูปสัตว์น้ำสู่มาตรฐานอย.เพื่อเป็นศูนย์สาธิตการสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายตลาดสินค้าประมงให้แก่เกษตรกรชาวไทยอย่างยั่งยืนสราวุฒิจอกลมรายงานครับ
1: ต่อที่ความคืบหน้ากรณีที่ร้อยตำรวจตรีทศพงศ์บุกยิงภรรยาคือนางไพลินเสียชีวิตในโรงเรียนอนุบาลหนองปลาไหลจังหวัดชลบุรีโดยหลังก่อเหตุได้หลบหนีกลับไปที่บ้านพักซึ่งเป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่ขณะที่ตำรวจยังตรึงกำลังปิดล้อมพื้นที่บ้านพักและไม่มีเสียงตอบรับจากภายในบ้านตำรวจจึงได้ประสานญาติและลูกชายคนเล็กผู้ก่อเหตุมาช่วยพูดคุยเกลี้ยกล่อมเพื่อให้ยอมมอบตัวประธานวิปรัฐบาลขอความร่วมมือฝ่ายค้านรัฐบาลลดจำนวนผู้อภิปรายคุมเวลาถกงบปี70หวังจบภายในกรอบ3วันยอมรับวันนี้หลายกระทรวงมีสมาชิกสนใจอภิปรายจำนวนมากพร้อมประเมินช่วงบ่ายหากคุมเวลาไม่อยู่อาจต้องประชุมดึกกว่ากำหนดคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
2: นายกรวีปิศานันทกุลส.ส.จังหวัดอ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานวิปรัฐบาลได้กล่าวถึงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570โดยระบุว่าขณะนี้เข้าสู่วันที่3หลัง2วันที่ผ่านมาสภาใช้เวลาในการประชุมวันละ15ชั่วโมงและเลิกประมาณตีหนึ่งโดยกรอบเวลาที่หารือร่วมกันระหว่างฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านตั้งเป้าในการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในวันที่7ถึง9กันยายนนี้ซึ่งการพิจารณาขณะนี้เข้าสู่มาตราที่20งบประมาณของกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีสมาชิกลงชื่ออภิปรายจำนวนมากเนื่องจากเป็นกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับประชาชนและพื้นที่โดยตรงจึงขอความร่วมมือทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลลดจำนวนผู้อภิปรายและบริหารเวลาเพื่อให้เป็นไปตามกรอบที่กำหนดโดยนายกรวีระบุว่าพรรคภูมิใจไทยได้ปรับลดจำนวนผู้อภิปรายลงบางส่วนแล้วขณะที่กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขมีสมาชิกสนใจอภิปรายจำนวนมากจึงต้องช่วยกันควบคุมเวลาสำหรับเวลา2วันแรกฝ่ายรัฐบาลใช้เวลาไปประมาณ9ชั่วโมง19นาทีขณะที่ฝ่ายค้านใช้เวลาไป13ชั่วโมง30นาทีซึ่งมากกว่ารัฐบาล3ชั่วโมงพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลเปิดโอกาสให้ฝ่ายค้านตรวจสอบและอภิปรายอย่างเต็มที่ส่วนการพิจารณาจะจบภายในวันนี้โดยไม่ขยายเวลาหรือไม่นั้นนายกรวีระบุว่าพยายามให้เป็นไปตามกรอบเดิมแต่ต้องประเมินสถานการณ์ช่วงบ่ายหากผ่านกระทรวงหลักไปได้ 2-3 กระทรวงก็จะเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นและอาจต้องประชุมดึกขึ้นเล็กน้อยนอกจากนี้ยังย้ำว่าการอภิปรายเป็นสิทธิ์ของสมาชิกตามข้อบังคับจึงไม่สามารถห้ามได้แต่จะเป็นการขอความร่วมมือให้ทุกฝ่ายช่วยกันลดจำนวนผู้อภิปรายเพื่อไม่ให้การพิจารณายืดเยื้อพร้อมหวังว่าจะไม่มีเหตุการณ์ประท้วงเหมือนเมื่อคืนเพราะจะทำให้เสียเวลาของทั้งสองฝ่ายนี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
3: การแตกแยกขาดสามัคคีมีแต่นำภัยสู่บ้านเมือง
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.สิริธดามาดีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น

0: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: ย่าให้ทาดนหลายรับสายแน่ย่าให้ทาดนหลายรับสายแน่โอ้ยเนาะ

แม่ได้สี่เพลงนี้เข้าไปก็อย่างที่บอกครับน่าจะเติมพลังใจได้ดีทีเดียวนะครับไม่ว่าใครจะเจอเรื่องอะไรยะๆอยู่เอาสี่เพลงนี้ให้กำลังใจตัวเองแล้วก็โทรไปหาคนที่เรารักหรือแม้แต่บางทีอาจจะรู้สึกว่าก็โสดอาจจะโทรหาใครดีคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ครับโทรหาเพื่อนสนิทก็ได้จริงๆเรามีคนให้โทรเยอะแยะแหละเพียงแต่เราไปจดจ่อกับคนที่แบบว่าต้องเรียกว่าแฟนหรือว่าคนรักอย่างเดียวหรือเปล่าก็ไม่ใช่บางทีโทรไปกวนเพื่อนเล่นๆสนุกๆแค่นี้ก็คลายเครียดได้นะครับลองดูหรือว่าแบบส่งไลน์ส่งมีมนู่นนี่นั่นให้เพื่อนแล้วแบบว่ามีการโต้ตอบกลับมาก็เหมือนกับการได้แบบว่าได้ผ่อนคลายได้เหมือนกันนะครับช่วงนี้เริ่มต้นไปด้วย4เพลงดังเพราะฮิต 100% อีกครั้งนึงนะครับตายอรทัยเพลงแรกกับหน้าจอรอสายครับมินพินทองฟิชวิ่งแหม่มพิมานรามกับลมหนาวมนแค้นกันคุณกับยามท้อขอโทรหาครับใหม่ไทยใจตะวันเหนื่อยจังอยากฟังเสียงนะครับส่วนวันนี้อยากฟังเพลงไหนเหนื่อยๆกันเพิ่มเติมกันได้โดยเฉพาะช่วงนี้ครับแน่นอนกับ90 Super Request เพลงด่วนที่อยากจะฟังที่สุดส่งรายชื่อเลือกรายชื่อจองรายชื่อกันได้เลย02-280-7127หรือว่า SMS ก็ได้4689990ครับ

0: ติมความหวานกันบ้างครับในช่วงนี้นะครับเบียร์วอรูดครับกับหนึ่งเงินที่ชื่อว่าบุพเพสันนิวาสหวานซะเหลือเกินแล้วก่อนหน้านี้ก็หวานเช่นเดียวกันนะครับการนัสนาลกันนภัสกับหนึ่งงานที่ชื่อว่าเสมือนดวงใจ
1: สบู่สมุนไพรต้องก้อนกลมอิงอ่อนคัดสรรพิเศษเพื่อผิวสวยสวยจริงอิงอ่อน
0: สวยจริงอิงออนครับสบู่สมุนไพรอยู่คู่กับคนไทยมากว่า23ปีนะครับผลิตสบู่ทุกสูตรเพื่อผิวสวยของคนไทยนะครับแล้วก็อิงออนเนี่ยมีให้เลือกหลายต่อหลายสูตรเลยทีเดียวครับผิวเนียนเหมาะกับสูตรส้มมะละกอสูตรแอนตี้แบคทีเรียลสูตรไพรสูตรไพรกลั่นนะครับผิวเด้งเหมาะกับสูตรน้ำนมจมูกข้าวสูตรน้ำนมแพะและสูตรไข่มุกบัวหิมะผิววิ้งก็เหมาะกับสูตรมะขามแท้สูตรมะขามผสมทองพันช่างแท้นะครับซึ่งสูตรแอนตี้แบคทีเรียลครับก็สามารถที่จะช่วยดับกลิ่นกายทำความสะอาดผิวได้อย่างหมดจดด้วยสมุนไพรแท้จากธรรมชาติพร้อมดูแลปกป้องผิวจากปัจจัยที่ทำให้ผิวหมองคล้ำคืนความสดใสให้ผิวแข็งแรงสุขภาพดีนะครับหาซื้อได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปหรือว่าช่องทางออนไลน์ออฟฟิเชียลของสบู่สมุนไพรอิงออนได้เลยสบู่สมุนไพรต้องก้อนกลมอิงออนคัดสรรพิเศษเพื่อผิวสวยสวยจริงอิงออน
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรัก

0: ันดับที่7ครับของ10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอ่านเกมส์ไม่ขาดหนุ่มเพชรคทาวุฒิครับแล้วก็เตรียมไปอ่านเกมกับหนุ่มคนนี้ได้เลยที่เวทีลูกทุ่งสแควร์ครับอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ห้ามพลาดเลยครับเพชรคทาวุฒิแล้วก็ศิลปินอีกมากมายจะเต็มเวทีลูกทุ่งสแควร์ครั้งนึงครับก็สุดยอดคอนเสิร์ตลูกทุ่งที่ทุกคนรอคอยอาทิตย์ที่4ตุลาคมเจอกัน11โมงต้นไปกับเซริมวันบรรทัดทอง
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยเล่าข่าว90
2: ม่วนมันบันเทิงแน่นอนกับสุดยอดฟรีคอนเสิร์ตระดับประเทศลูกทุ่งสแควร์วันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้จัดโดยคลื่น FM 90ลูกทุ่งรักไทยนัดนี้เอาใจคอลูกทุ่งหมอลำจัดเต็มทั้งวงระเบียบวาทศิลป์หมอลำศิลปินภูไทยหมอลำซิ่งอามน้อยโรจนันท์ตามด้วยนักร้องดังจากรายการชิงช้าสวรรค์เต้นพิชยาอามบุธิพัฒน์ใบบัวพรชนกณสเตเดียมวันบรรทัดทองเริ่มเที่ยงวันเป็นต้นไปนะคะ
1: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
3: ร่างกายคนเราเปรียบเหมือนเครื่องจักรถ้าเราใช้งานอย่างเดียวไม่บำรุงรักษาไม่นานเครื่องก็น็อกแล้วร่างกายของเราล่ะ New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดยังช่วยป้องกันและรักษาโรคเหน็บชาโรคโลหิตจาง New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New Jeren Pharmaceutical
4: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตร
5: ีผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
6: ดียังไงหรอ
5: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
6: โอ้ดีจัง
5: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอ
7: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
8: เพื่อส่วนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานี Expo 2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็ต
9: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
1: 90 90 Super Request

0: 90 Super Request กับอันนี้จากพี่เสด็จที่พี่ชายนั้นทำมาเพลงนี้ก็มาจัดให้เรียบร้อยนะครับนี่คือหนึ่งงานที่ชื่อว่ารักจนไม่รู้จะรักยังไงเรียบร้อยในชั่วโมงนี้90 Super Request ครับ
1: 90 Super Request สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
2: หม่าล่าร้านเนี้ยเผ็ดชาลิ้นสะใจมากเติมพริกเพิ่มอีกหน่อยนะ
3: พอเธอพริกท่วมหม้อขนาดนั้นกระเพาะจะพังเอารสจัดเกินไปมันไม่ดีต่อหูรูดกระเพาะนะ
2: โอ้ยแย่แล้วหูพูดไม่ทันขาดคำเลยมันจุกเสียดขึ้นมากลางอกอ่ะแสบร้อนไปหมดเลยอ่ะอาการกรดไหลย้อนมาแล้ว
3: นั่นไงล่ะเตือนไม่ฟังงั้นรีบดื่มนี่เลยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้น
2: สดชื่นชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกที่มีชีวิตทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลช่วยลดอาการกรดไหลย้อนฮีโร่ของฉันเลย Healthy
1: Minute สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: ไม่ว่าจะเดินทางไกลแค่ไหนก็มั่นใจทุกเส้นทางกับน้ำมันคุณภาพจากปั๊มซัสโกซัสโกน้ำมันคุณภาพให้คุณมั่นใจในทุกการขับขี่เติมเต็มลิตรคุ้มค่าทุกหยดพร้อมลุยในทุกการเดินทางแถมยังได้คะแนน Smart Member เติมน้ำมันปุ๊บบอกเบอร์ปั๊บก็รับคะแนนสะสมนำไปแลกของรางวัลได้อีกเพียบหรือจะแวะพักที่ซัสโกกินช็อปเราก็มีร้านค้าพร้อมให้บริการอย่างครบครันซัสโก Feel Your Day เติมพลังให้วันของคุณ
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
6: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
7: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
1: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
0: ช่วงเวลาของช้างไทยช้อปปิ้งครับกับเรื่องราวของผลิตภัณฑ์นากาโนในความนวัตกรรมจากเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นเพื่อบำรุงถนอมปกป้องผิวคุณครับวันนี้มีมาฝากกันผลิตภัณฑ์นากาโนอย่างที่ทราบอยู่แล้วโอ้ของมากมายครับขายดิบขายดีกันนากาโนพาวเดอร์เค้กนะครับหรือว่าของใหม่ที่ขายดีมากเป็นที่แบบโอ้โหหลายคนชื่นชอบเลยนากาโนไวท์เพอร์เฟกต์คลีนซิ่งโฟมนะครับโฟมสูตรน้ำมันม้านะครับทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกเลยแล้วก็นากาโนบอดี้เซรั่มโลชั่นกลิ่นกุหลาบอันนี้โลชั่นนี้หอมจริงๆครับทาปุ๊บผิวนุ่มทันทีเลยครับอยากได้จัดได้เลยแล้วตอนนี้เนี่ยโปรสูตรพิเศษด้วยซื้ออะไรก็ได้ของนากาโน2ชิ้นเนี่ยในราคาเพียง598บาทรับของแถมไปอีก1ชิ้นเลือกได้เลยจะเอาอะไรเป็นของแถมก็จัดกันได้นะครับกับนากาโนของขวัญจากธรรมชาติสู่ผิวคุณตามเบอร์นี้เลย0923524446ถึง8ครับ

อันนี้นะพี่นันเริ่มกับหนึ่งในชื่ออินแฮงอันนี้พี่สาวการตามหาเข้ามาก็หยิบมาฝากกันไปก็ถึงไอเดียนะพี่นันแล้วก็บรรยากาศในเวทีคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ครั้งล่าสุดนี้ก็ไปดูกันได้เลยนะครับไอเดียนะพี่นันมานี่ก็สาวๆเปรี้ยวเพียบอย่างที่บอกครับไปดูได้ย้อนความประทับใจกันได้ที่YouTube ลูกทุ่งสแควร์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมส่งท้ายหนึ่งงานก็แล้วกันสำหรับการดูแลคุณแม่เวลาผ่านไปด้วยความรวดเร็วเหลือเกินวันนี้แดดดีไม่อยากพูดคำนี้เลยไม่อยากพูดคำว่าแดดดีแดดจัดจังเลยเดี๋ยวกลัววันหลังจะพูดเสร็จปุ๊บไหนๆก็ไหนๆพูดมาแล้วขอให้แดดดีแบบนี้อากาศดีๆแบบนี้สดใสแบบนี้ตลอดทั้งวันแล้วกันเนอะผมส่งท้ายด้วยหนึ่งงานนี้ครับตรีชัยนรงค์กับหนึ่งงานในชื่อว่ากรณิกาพรุ่งนี้บ่ายโมงตรงครับเจอกันที่นี่ใหม่90ลูกทุ่งรักไทยวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ

0: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 16:00 น.กับสิริธดามาดีค่ะยศชนันท์แถลงหลังหารือยุติศึก2สถาบันอุเทนถวายช่างกลปทุมวันออกคำสั่งห้ามจัดการเรียนการสอนในพื้นที่และมีอัปเดตเหตุปะทะเทือกเขาตะเวจังหวัดนราธิวาสสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
6: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
5: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
7: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
8: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: จาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดย
1: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: อัปเดตเหตุปะทะเทือกเขาตะเวจังหวัดนราธิวาสยังไม่สามารถเข้าตรวจสอบพื้นที่เหตุสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยและป่ารกทึบอยู่ระหว่างพิสูจน์ทราบผลการปฏิบัตินายยศชนันวงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวภายหลังการหารือมาตรการป้องกันเหตุทะเลาะวิวาท2สถาบันระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันว่าในเขตปทุมวันเป็นเขตพื้นที่เศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการศึกษาของเยาวชนจึงจำเป็นต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดโดยที่ประชุมกำหนด4มาตรการในการแก้ปัญหาศึก2สถาบันที่มีมาอย่างยาวนานดังนี้ 1. สั่งปิดสถาบัน3เดือนจะไม่มีการจัดการเรียนการสอนทั้ง2สถาบันจนพื้นที่ใหม่แล้วเสร็จหากสถาบันที่ยังไม่พร้อมก็จะให้งดการเรียนไปเรื่อยๆ 2. ฝั่งปทุมวันได้สั่งการให้ทางสถาบันจัดหาสถานที่ใหม่รองรับเช่นกัน 3. ฝั่งอุเทนถวายสั่งให้อธิการบดีหาสถานที่ใหม่ให้แล้วเสร็จภายใน3เดือนหากสถานที่ใหม่ยังไม่แล้วเสร็จให้จัดหาสถานที่รองรับการเรียนการสอนโดยไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่เดิมโดยเด็ดขาด 4. มอบหมายให้จุฬานำพื้นที่ของอุเทนถวายกลับคืนมาโดยห้ามนำไปเป็นพื้นที่ทางการค้าแต่จะให้ใช้เป็นพื้นที่สำหรับนวัตกรรมและเป็นประโยชน์สำหรับคนไทยนักตบหนุ่มไทยเฉือนชนะไต้หวัน3-2เซตคว้าชัย3นัดรวดเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายศึกชิงแชมป์เอเชียน2026ในฐานะแชมป์กลุ่ม4คุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
4: วอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่ม4นัดสุดท้ายนักตบลูกยางหนุ่มไทยอันดับ50ของโลกพบกับไต้หวันอันดับ53ของโลกซึ่งหนุ่มไทยภายใต้การคุมทีมของโค้ชปาร์กีวอนเก็บชัยชนะ2นัดรวดพร้อมกับการันตีตั๋วรอบ8ทีมสุดท้ายไปแล้วโดยแมตช์นี้เซตแรกไทยประเดิมเก็บชัยได้ก่อนชนะไปด้วย25-23คะแนนแต่ไต้หวันก็เร่งเครื่องมาได้ตามชนะ2เซตรวดด้วยสกอร์25-22และ25-23ทำให้ไต้หวันออกนำไทย2-1เซตจากนั้นในเซตที่4หนุ่มไทยงัดฟอร์มสู้เต็มที่จนเป็นฝ่ายชนะไปได้25-22คะแนนไล่ตามมาเสมอกัน2-2เซตโดยเซตที่5เซตตัดสินทีมไทยสู้สุดใจจนสุดท้ายตบชนะไปได้15-10คะแนนทำให้ไทยชนะไต้หวัน3-2เซตคว้าชัย3นัดรวดเก็บเพิ่มอีก2คะแนนเป็น7คะแนนคว้าแชมป์กลุ่ม4พร้อมกับผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายจะไปพบกับทีมชาติออสเตรเลียอันดับ42ของโลกทีมอันดับ2จากกลุ่ม A สำหรับรอบ8ทีมสุดท้ายจะแข่งขันวันที่10-11กันยายนนี้เบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
3: กองทัพเรือเปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนขอรับบัตรที่นั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในโอกาสสำคัญ3วันได้แก่วันซ้อมใหญ่วันที่21และ28ตุลาคม2569และวันเสด็จพระราชดำเนินวันที่6พฤศจิกายน2569พื้นที่นั่งชมสำหรับประชาชนทั่วไปราชนาวีสโมสรลานทัศนาภิรมย์หอประชุมกองทัพเรืออาคารราชนาวิกสภาเฉพาะวันซ้อมใหญ่ประชาชนแต่ละคนมีสิทธิ์รับบัตรได้คนละไม่เกิน2ใบและเลือกรับบัตรได้เพียงวันเดียวเท่านั้นวิธีขอรับบัตรสามารถจองทางโทรศัพท์โทร0982790903และ0982790914ตั้งแต่วันที่8ถึง16กันยายน2569เวลา 8:30 นถึง 16:30 นเว้นวันหยุดราชการรับบัตรด้วยตนเองห้องพศบทรชั้น1อาคารกรมกิจการพลเรือนทหารเรือแห่งใหม่ถนนอรุณอมรินทร์เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่21ถึง25กันยายน2569เวลา 8:30 นถึง 16:30 น
5: วอร์มอัพก่อนออกกำลังกายทุกครั้ง 5-10 นาทีจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดทำให้กล้ามเนื้อและข้อต่อพร้อมใช้งานลดความเสี่ยงการบาดเจ็บระหว่างออกกำลังกายได้มากขึ้นศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้า
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.สิริธดามาดีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
6: แท็กซี่สโมสรรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทและเงินรางวัลมากมายวันศุกร์ที่11กันยายนนี้11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101

0: มสุนิชาครับคำสัญญาที่ชาหนุมานครับต้องหักให้สุดใจด้วยน้องป๊อปปี้ครับผมไอหินอภินันตัวกันจ้อๆแล้วก็รักแท้บ่ได้แปลว่าโง่นะครับจากพี่ไผ่พงศธรครับเพลงกำลังเฟ้อๆเลยคุณผู้ฟังครับช่วง4โมงเย็นกับดีเจชัดๆชนกรครับที่90ลูกทุ่งรักไทยสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆชาว90ลูกทุ่งรักไทยทุกท่านเลยนะครับชัดๆมาแล้วๆๆนะฮะมาประจำการอยู่ที่เก่าที่เดิมเลยนะครับที่คือ90ลูกทุ่งรักไทยนะครับที่หลายๆคนฟังกันอยู่ตลอดนะฮะแล้วก็ฟังกันอยู่ทุกวันเลยนะครับเป็นแฟนคลับเป็น FC กันทุกๆวันแบบนี้ตลอดไปนะครับดีเจชัดๆครับ4โมงเย็นถึง1ทุ่มตรงนะครับรับหน้าที่ต่อจากดีเจดองนะครับสุดหล่อของเรานะครับวันนี้อยากจะฝากเพลงให้ใครบ้างคิดถึงเพลงไหนบ้างนะฮะอยากจะฝากเพลงให้กับแฟนที่ฟังอยู่ด้วยนะครับมาเลยฮะ2ช่องทางครับ4689990อันนี้แฟนคลับตัวจริงรู้กันเลย4689990อันนี้เป็นทางด้าน SMS นะครับแล้วก็ทางหลังไมค์ก็022807127นะครับให้โทรหาน้องบุ๋มได้เลยนะครับเนาะแล้วก็สวัสดีไปทางพี่ๆทุกคนด้วยที่ยังไม่ได้เลิกงานนะครับแล้วก็ให้กำลังใจพี่ๆแท็กซี่ด้วยนะครับพี่ๆแท็กซี่เดี๋ยวไปเจอกันนะนะฮะศุกร์นี้ตลาดวันวันมาร์เก็ตเอกชัย101นะครับ
1: คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
0: ดูซิว่าใครจะได้เงินรางวัล 10,000 บาท 1,000 บาทอีกหลายรางวัลไปนะครับเนาะพี่ๆแท็กซี่ไปเจอกันพรุ่งโอ้วันศุกร์ใจร้อนจะเป็นวันพรุ่งนี้ซะแล้วนะฮะวันศุกร์นี้ตลาดวันวันมาร์เก็ตครับสวัสดีด้วยนะครับทางด้านเอเซเบตครับบ่าวทูนมาแล้วหัวอกพ่อห้างเนเด้อเห็นไหมไอแมนก็ไปนะครับแท็กซี่สโมสรขอบคุณแม่น้องฟ้าร้อยเอ็ดครับขอบคุณสาวอวยพรด้วยหลังไมค์นะจ๊ะขอบคุณพี่ทันสาธุประดิษฐ์ครับแล้วก็ยายสง่ายมราชครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับ

0: ให้แฟนคลับดีเจชัดๆขอเพลงนี้เข้ามานะครับแต่ไม่บอกชื่อเพลงแต่บอกว่าที่ร้องว่านั่งรถเมื่อบ้านห้อนหลักสี่แม้อ๋อดีเจได้ก็เลยคืดออกไปซะเนาะนะครับเปลี่ยนความตั้งใจของน้องได้บอกนะครับน้องได้มหอดลักซีนะครับขอบคุณพี่ตั้งพัฒนาการครับนะฮะแนะนำเพลงนี้กันเข้ามานะฮะคิดถึงอยู่พอดีเลยนะฮะคุณผู้ฟังวันนี้ครับขอให้ทุกคนมีความเจริญก้าวหน้านะครับแล้วก็ก้าวต่อไปอย่างมีความสุขเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่9เดือน9ครับวันนี้เป็นวันดีนะคุณผู้ฟังครับเลขมงคลเลข9และคุณผู้ฟังก็ฟังที่90ลูกทุ่งรักไทยนี่นะฮะเอ้าชัดๆอันดับแรกเลยอยากจะบอกว่าใครวันนี้อยากขอเพลงกับดีเจชัดๆเนี่ยชัดๆจะเปิดให้เลยถ้าพิมพ์คำว่าเลข9เข้ามานำหน้าเลยนะฮะตัวอย่าง9รักชัดนะขอเพลงฮักบ่ได้แต่ลืมอ้ายบ่ลงนี่เสียนะฮะจังเสียจังเสียนะครับเอ้าแนะนำเพลงกันเข้ามาเลยนะครับคุณผู้ฟังวันนี้ใครส่งมาขอให้ทุกคนมีความเจริญก้าวหน้าในเรื่องหน้าที่การงานด้วยนะครับ
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: คุณผู้ฟังครับทำงานทุกวันเลยนะฮะแต่ไม่มีเงินนะครับแต่ทำไมเงินหาไม่พอเลยนะครับรายได้ที่หามาก็ต้องแบ่งไปจ่ายหนี้หลายทางเลยนะครับถ้าคุณกำลังเจอปัญหาแบบนี้เนี่ยออมสินอยากช่วยนะเปลี่ยนหนี้หลายทางให้จัดการง่ายขึ้นครับกับสินเชื่อเพื่อแก้ไขหนี้รายย่อยนะครับช่วยรวมหนี้ไว้ในที่เดียวนะครับแล้วก็ลดภาระการผ่อนชำระด้วยดอกเบี้ยเนี่ยต่ำลงผ่อนสบายขึ้นครับสำหรับผู้ประกอบอาชีพมีรายได้อายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปครับวงเงินกู้สูงสุด 200,000 บาทเริ่มดอกเบี้ยเนี่ยเริ่มต้นเพียง 0.75% ต่อเดือนนะครับแบบ flat rate นะครับหรือ 0.90% ต่อเดือนขึ้นอยู่กับหลักประกันนะครับผ่อนได้นานสูงสุด5ปีหรือ60งวดอยากรวมหนี้มาออมสินที่นี่มีทางออกครับสมัครเลยวันนี้ฮะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาครับหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ย GSB Contact Center 1115ครับหรือ www.gsb.or.th ครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับขอบคุณธนาคารออมสินด้วยขอบคุณแฟนๆนะโอ้โหเลข9นี่มงคลมากๆขอบคุณนะฮะน้ำหน้าได้เลข9เลยทักทายเลยนะจ๊ะสมาชิกใหม่กล้าๆหน่อยนะไอ้เศรษฐ์รออยู่เด้อ

0: จะเป็นผู้หญิงคนสุดท้ายของชัดๆบ้างครับยังไงเป็นไหมยังไงอยากเป็นแต่ไม่อยากเป็นคนสุดท้ายเฮ้ยขอบคุณพี่วิชานด้วยครับขอบคุณพี่นันทางวัดไซด้วยนะฮะมาให้กำลังใจชัดๆแล้วนะครับแล้วก็พี่สายน้ำ999น้องชัดๆนี่อามาสามตัวเลยติ999นะครับบอกฮะเราต้องสงสารด้วยค่ะโอ้ยหมูเด้งของ2ได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะครับชัดๆครับวันที่9เดือน9เนี่ยผมไม่ยุ่งนะฮะผมมุ่งแต่วันที่16กับวันที่1ครับชัดๆได้เลยนะครับก็มุ่งไปเลยนะฮะมุ่งไปจ่ายตังค์ได้เลยนะขอบคุณพี่ปุ้ยพงเพชรด้วยนะครับงามมุมวันคึ้มๆแล้วเอิญสั่งน้องเด้อโอเคนะครับเดี๋ยวจัดให้พี่ปุ้ยเด้อขอบคุณพี่บุญสมด้วยนะครับดีเจผู้น่ารักบุ้ยพิมพ์เลข9มาด้วยปลายฟ้านะจ๊ะขอบคุณมากๆพี่บุญสมได้ฟังแน่นอนนะครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับช่วงต่อไปซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากจิ้งหรีดขาววงเทวันครับ
1: ลุยเพื่อครอบครัวคน OTลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์ลินกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10
2: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมพ์เสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมพ์เสน้ำตราโปเซียน
3: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
1: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์ลินกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
4: กำลังมองหางานใหม่หรืออยากเปลี่ยนอาชีพไม่ว่าคุณจะเป็นนักศึกษาจบใหม่ผู้ว่างงานหรือผู้สนใจทำงานต่างประเทศกรมการจัดหางานรวมทุกตำแหน่งงานไว้ให้คุณสมัครงานได้ง่ายๆสะดวกรวดเร็วทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ e-serviceที่เว็บไซต์ e-service.doe.go.th
5: ก้าวสู่โอกาสใหม่ทุกโอกาสในการมีงานทำคลิกเลยที่ e-service.doe.go.th จากกรมการจัดหางานนะคะ
6: ครีมโทนัฟมีตัวยาโทนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
7: พี่ๆวันศุกร์ที่11กันยายนนี้ไปงานแท็กซี่สโมสรกัน
8: ไปอยู่แล้วต้องไปรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขคันที่2มูลค่ากว่า 500,000 บาทสิทธิ์นี้เพื่อพวกเราชาวแท็กซี่เท่านั้น
7: ไปติดสติกเกอร์จากไอชินลุ้นของรางวัลและเงินรางวัลแจกจุกๆกว่า 20,000 บาทอีกด้วย
8: แถมยังได้ม่วนมันไปกับโชว์จากศิลปินสุดฮอตแมนมณีวันสุดยอด

0: 11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101แล้วเจอกันนะพี
1: ่แท็กซี่สโมสร90ลูกทุ่งรักไทยเ
2: ฮ้แท็กซี่สโมสรร่วมสนับสนุนโดยขุมพลังใหม่แบตเตอรี่ไอชินเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับตรา GSD เครมิลยาจุดกันยุงตราหารฟ้าปั๊มน้ำมันซัสโกลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: อบดึงเนี่ยดูแล้วมันเคี้ยวยิ่งดึงยิ่งเหงาครับจากปีจิงลิดครับวงเทวันครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยฝากไปด้วยรักไทยภูมิใจเสนอครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: ใครอยากมีผิวหน้าเหมือนเด็กๆผิวหน้าเรียบเนียนสม่ำเสมอบ้างครับเซรั่มวิตซีจาก Royal Beauty อันนี้นะฮะคุณผู้ฟังใช้ทาและซึมซับได้เร็วนะครับบางครีมนะคุณผู้ฟังครับคือซึมซับช้ากว่าได้ออกจากบ้านแต่นี่เป็นเซรั่มนะครับผิวใสวิตซีจาก Royal Beauty ให้ผิวกระจ่างใสเรียบเนียนด้วยนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้คุณผู้ฟังสเต็ปแรกเลยสบู่ผิวใสวิตซีครับตัวนี้ช่วยลดเลือนจุดด่างดำจากรอยสิวรอยดำรอยแดงต่างๆให้ดูจางลงอย่างรวดเร็วด้วยนะครับคุณผู้ฟังฮะสบู่ก็ละ59บาทเซรั่ม2ละ49บาทครับมีจำหน่ายที่ 7-Eleven ทุกสาขาและ CJ Mall นะครับเดินเข้าไปฮะให้สังเกตซองสีส้มมีตัวหนังสือสีดำเขียนที่มุมซองด้านบนว่าสบู่ผิวใสและเซรั่มผิวใสซื้อมาใช้คู่กันเลยนะครับสบู่และเซรั่มวิตซีเพื่อผิวใสจาก Royal Beauty ครับสินค้าขายดี10ปีซ้อนแล้วเดี๋ยวไปซื้อก่อนนะ

0: ครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
0: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเทร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
6: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
7: ขอเชิญร่วมงานงานรำลึก173ปีพระปิยมหาราชเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมสัมผัสมนต์เสน่ห์ของเกาะสีชังดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ชมการแสดงแสงสีเสียงและแสดงศิลปะวัฒนธรรมตลาดย้อนยุคสินค้าและอาหารพื้นถิ่นมากมายพบกับศิลปินชื่อดังวันที่18กันยายนเต๋าภูสิน19กันยายนอ้นพนุวัฒน์และ20กันยายนตรีชัยนรงค์วันที่18ถึง20กันยายน2569แล้วพบกันณเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีมาร่วมสร้างความทรงจำอันทรงคุณค่าไปด้วยกันโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี

าสทองลุ้นทองคำแท่งห่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเค30กันยายนนี้

0: ็นคนถัดไปครับแล้วก็สาวเมืองนนท์ด้วยนะครับมอบให้คนที่อยู่นนทบุรีทุกคนด้วยไกลจากกรุงเทพมากเลยอ่ะนนทบุรีเนี่ย จริงๆเดินมาก็ได้นะครับเนาะคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวไปพักกันสักครู่นะครับพักฟังข่าวกันสักครู่เดี๋ยวชั่วโมงหน้าจะจัดมีไอ้มนแคนมาฝากด้วยเวิร์นปทุมราชเด็กนฤพลนะครับอันนี้ตัวอย่างนะคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปไหนนะไปพักฟังข่าวกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาฮะ
1: เก้าสิบลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา17นาฬิกากับสิริธดามาดีค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
4: สนับสนุนโดยเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
5: เซนโซได
4: เปลี่ยนเลย
6: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
7: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
8: ไม่จริง
7: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
8: ไม่จริง
7: แล้วอะไรจริงอะ
9: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
7: เส้นละ 1,990 บาท
9: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
7: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
9: ๆสอบถามโทร1153
10: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
7: เลอา
6: สบู่สมุนไพรสบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
11: เสียวฟันอะ
12: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
13: เสียว

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: ตำรวจบุกยิงภรรยาเสียชีวิตในโรงเรียนอนุบาลหนองปลาไหลเด็ก44คนปลอดภัยเร่งเกลี้ยกล่อมมอบตัวผู้ว่าชลบุรีสั่งปิดเรียนเร่งดูแลสภาพจิตใจครูนักเรียนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ารายงานหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดนราธิวาสเข้าบังคับใช้กฎหมายติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงบนเทือกเขาตะเวในพื้นที่ตำบลจวบอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสล่าสุดยังไม่สามารถเข้าตรวจสอบพื้นที่เหตุสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยและป่ารกทึบอยู่ระหว่างพิสูจน์ทราบผลการปฏิบัติสภาพิจารณาร่างพรบ.งบปี70ต่อเป็นวันที่3เจาะงบกระทรวงมหาดไทยด้านฝ่ายค้านเปิดเสนอปรับลดตัดทิ้งหลังกรมการปกครองของงบทำโครงการพิสูจน์หลักฐานดิจิทัลซ้ำซ้อนขณะที่งบซื้อกรอกกันกระสุนแพงกว่ากรมน.สะท้อนไม่คุ้มค่าแนะสำนักงบสร้างฐานข้อมูลเปรียบเทียบราคาสิริพงษ์ยันรัฐบาลไม่ทวงงบ70ชี้ฝ่ายค้านอภิปรายเยอะเองถามกดดันกกต.ปมหัวสว.ใครได้ประโยชน์สว.นัดพิจารณาร่างงบ70วางกรอบ 10-11 กันยายนนี้รอสส.ถกเสร็จพร้อมลุยถก6ร่างพรบ.ในสัปดาห์หน้าขณะที่พิสิทธิ์ยันสว.138คนยังทำหน้าที่ปกติเหตุไม่ทราบจำนวนแน่ชัดกองทัพเรือประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโครงการจัดหาเรือฟริเกตโดยบริษัทฮันวาโอเชียนจากสาธารณรัฐเกาหลีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเสนอราคาจัดสร้างเรือพร้อมระบบและอุปกรณ์รวม 16,730 ล้านบาทสทนช.ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำทั่วทุกภาคในช่วงวันที่ 9-13 กันยายน 2569ผู้ว่าชัดชาติอัปเดตคราบน้ำมันถนนเชื้อเพลิงสูบเก็บแล้ว 22,000 ลิตรเร่งเปิดหน้าดินหาต้นเหตุยันน้ำมันไม่ไหลลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะไม่ต้องอพยพย้ำความปลอดภัยเป็นหลักเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงขอประชาชนหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่หรือก่อประกายไฟใกล้พื้นที่กรมควบคุมมลพิษคุมเข้มเหตุน้ำมันรั่วพระราม3เร่งแกะรอยต้นต่อด้วยลายนิ้วมือน้ำมันหาต้นทางคาดทราบผลภายใน2สัปดาห์พร้อมพิจารณาเอาผิดผู้เกี่ยวข้องตามกฎหมายมท.2 สั่งปูพรมตรวจสอบสุสานทั่วประเทศลุยขยายผลเครือข่ายการชาบาทปมถือครองที่ดินแทนคนต่างชาตินอมินียันหากพบผิดกฎหมายฝันไม่เว้นด้านผู้ว่าจังหวัดฉะเชิงเทราออกคำสั่งเด็ดขาดให้บริษัทเอกชนรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและย้ายศพออกจากสุสานยิวอำเภอบางคล้าภายใน7วันพร้อมเปิดช่องยื่นอุทธรณ์ได้ใน15วันอธิบดีปกครองหึ่มลั่นต่างชาติเข้ามาต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทยเผยเนรเทศเป็นแค่มาตรการหนึ่งชี้มีแรงกว่านี้อีกมากไทยสปป.ลาวเดินหน้ากระชับความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมเร่งแก้ไฟป่าหมอกควันข้ามพรมแดนเร่งแก้ไฟป่าหมอกควันข้ามแดน PM 2.5 อย่างเป็นรูปธรรมยศชนันท์แถลงหลังหารือยุติศึก2สถาบันอุเทนถวายช่างกลปทุมวันออกคำสั่งห้ามจัดการเรียนการสอนในพื้นที่อุเทนถวายปทุมวันโดยให้ออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนไม่ให้กระทบผู้เรียนอย่างน้อย3เดือนจนกว่าจะเปลี่ยนผ่านพื้นที่อุเทนถวายแล้วเสร็จหวังทำให้โซนสยามปลอดภัยรับปากจุฬาจะไม่นำพื้นที่ไปใช้ในเชิงพาณิชย์อยุธยาตำรวจนำตัวเอ็กมือปืนยิง2ศพทำแผนชี้จุดลั่นไกโหดพร้อมคุมตัวสอบสวนเพิ่มสถานีตำรวจภูธรอุทัยก่อนส่งฝากขังศาลจังหวัดซึ่งผู้ต้องหาสีหน้าเคร่งเครียด
5: อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างพอเพียงเริ่มได้ในชุมชนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21 นาฬิกาสริธดามาดีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1 บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30 กันยายนนี้

รถติดด้วยแต่ว่าเพลงต่อนะครับไม่ต้องห่วงเลยคุณผู้ฟังครับ90ลูกทุ่งรักไทยช่วยให้คุณผู้ฟังที่ขับรถอยู่และฟัง90ตอนนี้อารมณ์ดีทุกคนครับพ่อใหญ่ใช้แท็กซี่สวัสดีด้วยนะครับบักลาเอ้ยรถติด เอ้ารถติดสีแดงได้เนาะไม่ใช่เอ้ยครับชั่วโมงที่2แล้วครับคุณผู้ฟังครับ17 นาฬิกากับอีก24 นาทีครับ

เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบห่อแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อน

0: คนแบกรักครับจากแจ็คชนพลครับเพลงนี้ที่คิดถึงครับคุณผู้ฟังใครคิดถึงเพลงนี้บ้างยังไงคิดถึงไหมขอบคุณเจ้สำเร็จวงเวียนใหญ่ด้วยนะครับทักทายมาแล้วนะครับในช่วงนี้ครับต้องขอบคุณเป็นพิเศษเลยนะครับผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับสำหรับยาคอมเมดตราไปหอบเพลงฮิตที่คิดถึงครับ
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบห่อแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อนๆ
0: คุณผู้ฟังอย่าลืมดื่มเครื่องดื่มส้มเกาหลีตังกุยจับนะครับนะฮะจะบอกว่าส้มเกาหลีตังกุยจับเนี่ยตอนนี้ใครที่ดื่มส้มเกาหลีตังกุยจับและเครื่องดื่มชูกำลังโอทีรสชาติไหนก็ได้อย่าพึ่งทิ้งฝานะครับเก็บไปครบ3ฝาพร้อมเงิน2บาทครับก็แรกครับเครื่องดื่มส้มเกาหลีตังกุยจับฟรี1ขวดได้ทันทีเลยนะครับกับร้านค้าที่ร่วมรายการนะนะฮะต้องบอกว่าเครื่องดื่มส้มเกาหลีตังกุยจับเนี่ยนะฮะนำคุณค่าของส้มเกาหลีตังกุยจับมาไว้ในเครื่องดื่มที่ดื่มง่ายครับแล้วก็เข้าถึงได้ทุกวันด้วยคุณจะรู้ว่าส้มเกาหลีตังกุยจับแตกต่างจากเครื่องดื่มส้มทั่วไปอย่างไรเพราะฉะนั้นหาซื้อได้นะฮะเครื่องดื่มส้มเกาหลีตังกุยจับได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าทั่วประเทศนะครับ
1: ดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาท
0: ใครอยากได้ทองบ้างนะฮะอย่าลืมนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวสิ้นเดือนเนี้ยจะหมดเขตแล้วการส่งชิ้นส่วนหันฟ้านะครับและที่สำคัญนะบอกข่าวกับพี่ๆแท็กซี่ไปด้วยใกล้วันศุกร์นี้แล้วนะครับไปรับสิทธิ์ด้วยนะครับใครที่อยากได้รถแท็กซี่นะฮะแท็กซี่เป็นชื่อของตัวเองออกเวลาไหนก็ได้เนี่ยไปรับสิทธิ์ด้วยนะครับมีการลุ้นแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทเลยใครจะเป็นเจ้าของนะฮะศุกร์นี้เจอกันเด้อผมมี 10,000 บาทด้วย 1,000 บาทอีกหลายรางวัลเลยตลาดวันโอวันมาร์เก็ตนะ 11:00 น.พี่ๆแท็กซี่ครับ

0: ชัดๆไม่ได้แพ้คนใส่ใจแล้วก็ไม่ได้แพ้คนใส่ทองด้วยแต่เวลาชัดๆใส่ทองเนี่ยมันทำไมมันแพ้ขันสักพักหนึ่งทองลอกทองลอกออกใส่บ่ได้พี่น้องโอ้ยทองปลอมตัวนี้ตอนนี้นะฮะคุณผู้ฟังครับวันนี้เนี่ยนะฮะการอัปเดตนะฮะ20ครั้งนะฮะทองร่วงลงมานะฮะ200นะฮะอัปเดตล่าสุดก็จะเป็นช่วงเวลา 17:03 เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับตอนนี้ทองทำเท่งนะครับเนี่ยขายออกอยู่ 68,400 บาทนะครับทองคำรูปพรรณเนี่ยขายออก 69,200 บาทนั่นเองนะครับวันนี้ทองคำร่วง200นะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลุ้นกันนะฮะใครมีทองอยู่ในมือเนี่ยโชคดีมากๆเลยนะอ่ะอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์นะทุกคน
1: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
2: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอร์เฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ทำไมช่วงนี้ผมเธอดูสวยขึ้นน่ะไปทำอะไรมาหรอ
4: ไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ใส่ใจดูแลผมมากขึ้นแล้วก็ใช้แคร์บิวชุดเคราตินมีตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้ชุดเดียวเอาอยู่
3: อะไรนะแคร์บิวชุดเคราติน
4: ใช่แล้วผมสวยไม่ยากแค่ใช้แคร์บิวชุดเคราติน
3: งั้นฉันต้องลองบ้างแล้วล่ะ
1: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน
5: พันสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตร
2: ีเคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: ครีม

0: รียมตัวมันกับ
1: ฉันธนาชัชชา
2: วันศุกร์ที่25กันยายนนี้ม้วนมันเสด็จสดาวกับหมอลำซิ่งตัวแม่ผัวผันทั้งสอง
3: หัวตอนนั้นมันเล่าใจเอานี่หัวตอนนั้นมันเล่าใจเอานี
0: ่ที่บริษัทสวาลอฟสกี้แมนูแฟคเจอริงประเทศไทยจำกัด
2: พบทีมดีเจจาก90ลูกทุ่งรักไทยพร้อมสร้างความสนุกแบบจัดเต็มเงินรางวัลและของรางวัลแจกกันมากมายแจกจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: ชั้นธนาชัดชัดชาร่วมสนับสนุนโดยดีคอร์เจนเครมิลเครื่องดื่ม OT สบู่สมุนไพรอิงอ่อนคุกกี้ฟันโอเซรั่มวิตซีจากรอยัลบิวตี้ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน5ม้าโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องแจ๊บส์ครีมซองยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
5: แค่1อาทิตย์ปาไป12ล้านวิวแล้วคุณผู้ฟังครับนี่คือฝันพ่อครับจากไม้ไทยซิงเกิลใหม่ล่าสุดครับ

มีแต่คนจมว่ารถติดแห้งมันเป็นช่วงเวลาที่แบบว่าหลายคนกำลังเมื่อบานเนาะพี่น้องเนาะรถติดกระซ่างแต่ว่ากินข้าวแซ่บก็ดีคือกันล่ะ

0: นี่คือฝันพอครับจากไอ้ไม่ไทยครับลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอฝากแฟนๆหน่วยน้ำกันละกันเด้อพี่น้องเด้อ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ิมมีสิทธิพลครับนักร้องจากทางสปป.ลาวนะพี่น้องเนาะต้อนรับเนาะพี่น้องเนาะผู้ใดกำลังกินข้าวอยู่ครับได้เมนูอะไรทานบ้าง
1: นี่เลยต้มยำกุ้งขอเปรี้ยวๆอันผัดกะเพราขอเผ็ดๆเด้อโอเคบ
0: ่กินอาหารเผ็ดกินอาหารรสจัดเนี่ยบ่ดีเด้อพี่น้องเด้อนะครับคุณรู้ไหมคุณเผ็ดกินเผ็ดจัดๆเนี่ยนะครับเสี่ยงเป็นโรคกรดไหลย้อนนะครับโอ้เป็นโรคยอดฮิตของคนที่ไปทำงานเลยนะครับใช้ชีวิตเร่งรีบด้วยเครียดสูงกินอาหารไม่ตรงเวลากินมื้อดึกนะครับคุณผู้ฟังอยากห่างไกลจากโรคกรดไหลย้อนนะครับพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายหลีกเลี่ยงอาหารที่เพิ่มการหลั่งกรดอย่างเช่นอาหารที่รสเผ็ดจัดเติมจุลินทรีย์โปรไบโอติกเข้าไปครับแน่ช่วยดูแลกระเพาะอาหารและลำไส้ของเราด้วยนะครับมีวิจัยว่านะครับจุลินทรีย์โปรไบโอติกเนี่ยนะครับหรือชาหมากคอมบูชาเมดิเกนนะครับช่วยให้อาการกรดไหลย้อนของเราดีขึ้นคุณผู้ฟังครับแนะนำให้ทานคู่กับอาหารเย็นนี้ได้เลยนะครับชาหมากคอมบูชาเมดิเกนครับมีจุลินทรีย์โปรไบโอติกครับหาซื้อได้ที่ 7-Eleven แล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงเมดิเกนครับ
2: ชาหมากคอมบูชาเมดิเกนคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเกน
3: จะดีแค่ไหนถ้าเด็กไทยกล้าปฏิเสธยาเสพติดสำนักงานปปส.ขอเชิญชวนพ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนมาร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันทางสมองให้เด็กๆตั้งแต่ยังเล็กเริ่มเรียนรู้จากการลงมือทำจริงฝึกสมองให้คุมตัวเองได้และกล้าปฏิเสธยาเสพติดเพราะภูมิคุ้มกันที่ยั่งยืนคือการสร้างเด็กไทยให้พร้อมเลือกสิ่งที่ดีให้ชีวิตหากสนใจศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมโทรสายด่วน1386ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติดตลอด24ชั่วโมง
4: จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงบ้างยะ
5: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
4: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
5: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
4: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
6: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
7: ยกพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่บุก
8: ฟิตฟิตฟิตฟิต
9: ยาจะเป็นยุงตราหันฟ้า
10: หนีแล
3: ้
10: ว
3: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหันฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
11: รีบส่งด่วนหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
3: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหานฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน4ปนฟสายไหมกรุงเทพ10224หานดินกินยาหานฟ้ากินยุง
12: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
13: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
14: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพร้อมกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและที่เซ
15: ็ปไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02 555 0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: เสียมรุดก่อยว่าเสียมรุดออกงาดแห้งโพดเนาะไอ้เต้ยว่าคุณผู้ฟังครับไปเคารพธงชาติกันสักครู่เดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับมีก่อนลองก่อนลำมวนๆมาฝากนะครับไปเคารพธงชาติกันสักครู่นะจังกลับมาครับ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น

ไฟครับพี่น้องครับจากจินตลาผุนลาบครับแล้วก็มิวรัชดาพรครับมนณะหน้าทองลองใจอ้ายนะครับแล้วก็เงินหลายนะครับจากก้องก้องสมุทรด้วยรวมไปถึงอ้นพานุวัฒน์นะครับบ่าวอุดรวอนแฟนแต่ว่าพี่น้องไปพบพ่อกันได้เด้อครับกับหนุ่มคนนี้ก้องก้องสมุทรนะครับมีผลงานเพลงใหม่มาฝากนำนะครับเนาะแล้วก็อย่าลืมนะระเบียบวาทศิลป์ศิลปินหมอลำพูไทย2คณะมาโฮมกันแล้วนะครับอยู่งานลูกทุ่งสแควร์4ตุลาคมนี้นะครับสเตเดียมวันย่านบรรทัดทองย้ำอีกครั้งสเตเดียมวันย่านบรรทัดทอง11โมงเด้อพี่น้องเด้อใครที่อยากได้ทองบ้างอ้าวพี่ช้างแจกทองอีกแล้วแจกกันทุกชั่วโมงเลยทีเดียวใครไม่มานี่ถือว่าพลาดนะครับตอนนี้ชาจัดกำลังเฟซไลฟ์อยู่ที่แฟนเพจของลูกทุ่งรักไทย90เข้ามาเบิ่งได้เด้อพี่น้องเด้อมาๆๆ

0: ียวที่ขอคือกราบพระแม
1: ่แฟนๆไปชม MV เพลงนี้หรือยังครับคือจะบอกว่ายกกองถ่ายไปถ่ายทำที่จังหวัดเทพูมเลยทีเดียวนะฮะทุกคนเก่งมากเลยเห็นพี่แมนมณีวันฮะที่แต่งเป็นผู้หญิงนะฮะเพื่อนะครับแสดงความเป็นแม่ให้ลูกนั่นเองนะครับไปดู MV กันฮะคุณผู้ฟังเพลงนี้ดีฝุดๆเลยนะครับนี่คือ90 Music มาแรงนะครับที่แน่ๆเลยแฟนๆเตรียมคิดแน่นอนนะครับแมนมณีวันนะครับหัวอกพ่อห้างตอนนี้อันดับที่1ด้วยและที่สำคัญพี่แท็กซี่สโมสรวันศุกร์นี้เจอกับแมนมณีวันแน่นอนครับและใครที่รอคอยนะครับลูกทุ่งสแควร์ครับ4ตุลาคมนี้สเตเดียมวันย่านบรรทัดทองก็เจอกันได้นะครับที่ลูกทุ่งสแควร์นะครับกับแมนมณีวันนะครับวู้ยพี่น้องครับอันดับที่1เด้อ
2: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ1
1: รับประกันความมั่นความมวลแน่นอนนะครับกับแท็กซี่สโมสรแมนมณีวันแล้วก็ดีเจชัดๆดีเจจาก90ลูกทุ่งรักไทยนะครับพี่น้องโอ้ยผู้ใดสิได้เนาะเงินรางวัล 10,000 บาทนะครับใครๆก็อยากได้ 1,000 บาทอีกหลายรางวัลเลยเพราะฉะนั้นบัตรประชาชนบัตรเหลืองไปที่หน้างานเลยนะ
2: แท็กซี่รีเควสต์สนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
1: มารับสิทธิ์ในการลุ้นแท็กซี่ปันสุขครับมูลค่ากว่า 500,000 บาทรถคันนี้ยังไม่มีเจ้าของเจ้าของคือพี่แท็กซี่นั่นเองนะครับเนาะแล้วก็มาลุ้นเงินรางวัล 10,000 บาทนะครับ 1,000 บาทอีกหลายรางวัลและที่สำคัญพี่แท็กซี่ท่านใดนะครับที่ซื้อผลิตภัณฑ์ไอชินหรือ Xvic นะครับที่นำใบเสร็จมาที่งานลูกทุ่งที่งานของแท็กซี่สโมสรในวันศุกร์นี้แน่นอนครับคุณได้ลุ้นของรางวัลพรีเมียมของรางวัลพรีเมียมเนี่ยอย่างเช่นแบตเตอรี่น้ำมันเกียร์เนี่ยเป็นต้นนะครับอ้าวอย่าลืมนะจ๊ะอย่าลืมนะจ๊ะพี่แท็กซี่ทุกคนนะครับมารับสิทธิ์ในการลุ้นแท็กซี่ปันสุขด้วยแล้วก็อย่าลืมใบเสร็จด้วยนะครับไปซื้อผลิตภัณฑ์ไอชินหรือแอคติกเอาใบเสร็จมาที่งานด้วยนะครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยครับขอบคุณไอชินเปิดคุ้มพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางครับผู้ฟังเขาเปิดตัวผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ใหม่ที่รองรับทั้งรถสันดาปแล้วก็ไฮบริดด้วยมีทั้ง SMF แบตเตอรี่ครับให้พลังเสถียรปลอดภัยไม่ต้องเติมน้ำกันแล้วก็ยังมี EFB แบตเตอรี่ AGM แบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่ทั้ง3รุ่นนี้ไอชินพร้อมยกระดับมาตรฐานการขับขี่นะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากไปชมของจริงนะฮะของแบตเตอรี่ทางไอชินเนี่ยก็มีมาให้ได้สัมผัสกันด้วยที่งานแท็กซี่สโมสรศุกร์นี้นะครับศุกร์ที่จะถึงนี้เลยนะครับตลาดวันโอวันมาร์เก็ตเอกชัย101 11โมงเป็นต้นไปที่จอดรถสะดวกสบายกว้างขวางเลยนะครับโอ้มีแต่ของแจกของได้ลุ้นเงินรางวัล 10,000 บาทนี่โอ้รางวัลใหญ่มากๆในแท็กซี่ปันสุขอีกพี่แท็กซี่ครับถ้ายังไม่เคยไปต้องมานะนะครับถ้ามาปุ๊บเนี่ยต้อนรับเลยพี่แท็กซี่ที่จะเป็นสมาชิกใหม่รีบมาเด้อ
2: แท็กซี่รีเควสสนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน

0: มเชื่อว่า2เพลงนี้ใครใครก็ร้องได้นะครับช่วงเย็นแบบนี้นะฮะได้เปิดเพลงจังสีน้องพี่น้องเนาะโอ้ยมันสุกสุกทางใจเฮงนะครับอ่ะอย่าลืมนะครับสิ้นเดือนนี้จะหมดเขตการส่งชิ้นส่วนหันฟ้าแล้วใส่ลูกใส่หลานไปส่งไปเขียนได้เลยพี่น้องครับง่ายๆเลยนะฮะตัดฟ้ากล่องยาจุดนูนตาหันฟ้าที่เราใช้กันอยู่แล้วนะครับมาเขียนชื่อนามสกุลที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนนะครับแล้วก็ส่งมาที่ตู้ปน4ปนฟสายไหมกรุงเทพ10224นะครับทองคำมูลค่านะครับหนัก1บาททองคำแท่งหนัก1บาทเนี่ย1รางวัลและสร้อยคอทองคำ25สตางค์อีกหลายรางวัลครับรวมมูลค่าของรางวัลกว่า 179,500 บาทคุณผู้ฟังรีบส่งนะเดี๋ยวจะลืมเพราะว่าสิ้นเดือนเนี้ยครับก็จะหมดเขตในการส่งชิ้นส่วนแล้วอย่ารอช้านะครับหันฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15แล้วเขาแจกหนักแจกจริงอย่าปล่อยโอกาสรวยทองนะครับให้คนอื่นนะเรารวยดีกว่าคุณผู้ฟังครับเพราะตอนนี้ทองมีมูลค่ามากๆเลยรีบส่งกันเข้ามาเยอะๆนะยาจุดยุงทหารฟ้าหันดินกินหญ้าหันฟ้ากินยุงเด้อ
1: โอกาสทองลุ้นทองคำแท่งหันฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเขต30

0: ร้องเพลงหัวอกพ่อห้างอัดรายการไม่หมดหนี้9มงคลช่อง Workpoint 23ทำเอาแฟนๆกรี๊ดลั่นสตูอารมณ์ลีลามาเต็มเพลงหัวอกพ่อห้างอยู่ในโปรเจกต์90 Music มาแรงคลื่น FM 90ลูกทุ่งรักไทยและล่าสุดอยู่ในอันดับ1ชาร์ต10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอีกด้วยค่ะ
1: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
2: รู้ด้วยอาเบเช่มีเม็ดนมสมุนไพรรสมะขามป้อน
3: I love Apache
4: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ 7-Eleven
5: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
6: ่พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
7: ได้จ้า
8: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
9: ลุยเพื่อครอบครัวคน OTลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์กลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
6: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
7: ได้จ้า
8: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
9: ลุยเพื่อครอบครัวคน OTลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์กลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
10: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซุปเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
11: ดียังไงหรอ
10: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
11: โหดีจัง
10: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง545สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซัมสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
12: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ90 90ซุปเปอร์รีเควส
13: สายหลุดไปแล้วนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวชัดๆจะปรับโอกาสให้สำหรับ SMS นะครับก็แล้วกันนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ฟังเพลงนะครับก็จะมีพ่อใหญ่ปุ้ยพงเพชรครับบ่ได้ฟังเพลงบ่ได้เปิดให้เราให้โอกาสพ่อใหญ่ปุ้ยได้ฟังเพลงของเราขอเถอะครับพี่น้องเนาะนิ้วมุกดาครับเอื้อน้องไซมอ1ในช่วง90 Super Request ครับ

0: มืออื่นอย่าหลุดเด้อพี่น้องเด้อเสียบดีๆเด้อขอบคุณสายหน้าใหม่ด้วยนะครับนะฮะที่นะครับยังมิจิลีเลยนะครับแต่ว่าคุณปุ้ยพงเพชรได้เพลงนี้ไปโอ้สุดยอดแห้งนะครับอ่ะขอบคุณ90 Super Request ด้วย
1: 90 90 Super Request
0: คุณผู้ฟังครับอย่าดมตาโป้ยเซียนใช้ดมใช้ท่าในหลอดเดียวกันครับโป้ยเซียนเนี่ยตั้งใจที่จะส่งมอบกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยและผู้ที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลของรัฐครับผ่านเก้าอี้ม้านั่งสีสันสดใสสำหรับให้บริการในโรงพยาบาลนะครับซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยโป้ยเซียนก็ได้ส่งมอบเก้าอี้ไปแล้วกว่า 3,000 ตัวนะครับเพื่อให้บริการในโรงพยาบาลต่างๆหลายจังหวัดครับเช่นชัยภูมิระนองบึงกาฬเชียงรายนครศรีธรรมราชปัตตานียะลาหนองคายและตรังนั่นเองครับโป้ยเซียนต้องขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยครับที่ให้การสนับสนุนเรามาโดยตลอดนะครับติดตามกิจกรรมดีๆครับทางแฟนเพจ Facebook โป้ยเซียน TikTok ด้วยครับโป้ยเซียน Official TS และ YouTube โป้ยเซียน Official ครับอย่าลืมนะครับผู้ฟังคือจะบอกว่าปีนี้ลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปพิเศษจากยดมตาโป้ยเซียนว้าวๆสุดๆเลยนะฮะเราจะพาแฟนๆเนี่ยไปเที่ยวอยุธยาและลพบุรีมีใครอยากไปกับเราบ้างอาทิตย์ที่13ธันวาคมครับฟรีตลอดทริปเลยนะฮะแล้วใครที่สนใจไปเที่ยวด้วยกันเนี่ยต้องรอฟังกติกานะครับร่วมสนุกที่ FM 90ลูกทุ่งรักไทยเดี๋ยวเริ่มลงทะเบียนเนี่ยวันจันทร์นะครับลงทะเบียนไปเที่ยวฟรีเนี่ยวันจันทร์ที่14กันยายนนี้นะครับขอบคุณยาดมทาโป้ยเซียนด้วยครับ
2: ใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกัน
3: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
8: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
9: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
10: ขอเชิญร่วมงานงานรำลึก173ปีพระปิยมหาราชเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมสัมผัสมนต์เสน่ห์ของเกาะสีชังดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ชมการแสดงแสงสีเสียงและแสดงศิลปะวัฒนธรรมตลาดย้อนยุคสินค้าและอาหารพื้นถิ่นมากมายพบกับศิลปินชื่อดังวันที่18กันยายนเต๋าผู้ศิลป์19กันยายนอ้นพนุวัฒน์และ20กันยายนตรีชัยนรงค์วันที่18ถึง20กันยายน2569แล้วพบกันณเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีมาร่วมสร้างความทรงจำอันทรงคุณค่าไปด้วยกันโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี
11: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้งยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลแคราติน
0: ขอบคุณแฟนรายการด้วยนะครับที่นะครับนำชุดแคบิลเคราตินเนี่ยไปดูแลเส้นผมกันนะฮะคุณผู้ฟังผมว่าหลายๆคนเนาะก็อยากสวยอยากงามแต่บางทีก็ลืมนะฮะดูแลเส้นผมของเราอย่างเช่นมีหลายๆคนเขาไปทำสีผมมานะคุณผู้ฟังนะกลับมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหไม่ได้เลยผมนี่เหมือนอ่ะขอโทษนะไม่กวาดโอ้คือจะบอกว่าชุดแคบิลเคราตินเนี่ย5ขั้นตอนง่ายๆให้ผมของเรากลับมาคืนสภาพที่สวยเงางามเหมือนเดิมนะครับมีทั้งแชมพูเคราตินทรีทเมนต์เคราตินเซรั่มเคราตินริฟออนแฮร์เคราตินนะครับแล้วก็ชิกกี้แฮร์ออยล์เคราตินนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังครับเนี่ยชอบริฟออนแฮร์เคราตินนั่นเองนะครับคือจะเป็นสเปรย์ที่นะฮะใช้ก่อนใดผมหรือหนีบผม อันนี้ไม่ต้องล้างออกเป็นสเปรย์ช่วยป้องกันความร้อนนะครับแล้วก็ก่อนจัดแต่งทรงผมในทุกๆวันเนี่ยนะครับก็ใช้ลิฟฟอนแฮร์เคราตินได้นะครับ1ชุดมีถึง5ชิ้นครับราคาปกติ695บาทแฟนๆรายการของเราให้สุดพิเศษเลยนะครับ550บาท550บาทแล้วแถมเสื้อสวยๆด้วยนะครับที่เป็นรูปดีเจเห็นหรือยังน่ารักเนาะคุณผู้ฟังครับที่เป็นรูปดีเจแถมให้เลยอีก1ตัวนะฮะร่วมกับแคร์บิวนะฮะจะบอกว่าส่งฟรีด้วย0923524446ครับ0923524446กับช้างไทยช้อปปิ้งนะส่งฟรีด้วยเดี๋ยวเสียฟรีนำโอ้ยอย่าผ่านเด้อพี่น้องเหลือไม่กี่ชุดนะโดนๆเลยอ้าวคุณผู้ฟังครับแกงเรื่องจานสังหารใจสอนสินชัยครับเดี๋ยวดีเจทัศน์สีไปเปิดเพลงให้ฟังเนาะทางแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์เป่าดาวน์โหลดเด้อจบเพลงนี้ไปเจอกันที่แอปพลิเคชันนะเมื่อเช่นพ่อกันครับพี่น้อง10 โมงเย็นเป็นต้นไปครับสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02 974 57

สวัสดีครับคุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับผมไอดินอภินันท์ครับ

คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับผมหนึ่งพลานชัยคำผลร่วมมิตรครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02 974 5777

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30กันยายนนี
0: ้อีสานซุปเปอร์ฮิตโดยดีเจโจ้จังโก้และดีเจจ๋าณภาพร

0: ตั้งใจมาหลอกเดวิดอินทีนะคะทักทายเข้าสู่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกอีสานซุปเปอร์ฮิตจ๊ะจ๋าสวัสดีค่ะ
1: โจจังโก้นะ
2: ชื่อ

0: เมื่อซ้ายอย่างนะฮะนะ
1: ไทยชนาวุธนะคะอัชเชลเชลนี่แหละมันเพราะตรงนี้แหละ
0: ตำรับก็สายัน
1: สัญญาสัญญา
0: สัญญาพรนาราย
1: ณ์ใช
0: ่สัญญาพรนารายณ์นี่ล่าสุดเจอพี่แก่เนาะ
1: ค่ะ
0: เออ
1: เป็นไงคะ
0: ก็เอ้านี่แหละโจ้จังโก้เขาบอกนะฮะเนาะ
1: รูปร่างสมบูรณ์ไหม
0: เออก็น่ารักดีนะฮะนะก็แกก็ผู้ใหญ่แล้วเนาะอยู่ในวงการ
1: ใช่แต่ว่าเสียงเขาไม่ตกเลยเนาะ
0: แต่ก่อนนี่
1: เป็นนักร้องเสียงดีมาก
0: สายยันสัญญา
1: เอาน
0: ะ
1: จังไหนไม่พี่เป้าสิอันนั้นพี่เป้า
0: เอาจริงจริง
1: จริงไหมเนี่ย
0: เออซื้อสายยันสัญญาม
1: ันจะซ้ำกันเด้อ
0: เออก็ซ้ำกันไง
1: เออ
0: ก็เกิด
1: ไม่ใครใครมาก่อนใครเข้าวงการก่อน
0: บ่ฮู้ว่าผู้ใดเป็นผู้ใดนะผมบ่ได้ตามต้องถามพี่สมบัติเมืองอุบลนะเนาะแกเล่าให้ฟังแกบอกว่าสายยันสัญญานะฮะไปบวชหรือยังประมาณนี
1: ้
0: ผู้จัดการร่วมก็เลยตั้งเป็น
1: สายยันสัญญาโอ้ยงง
0: เวลาไปแสดงทั้งต่างจังหวัดนะฮ
1: ะ
0: วงดนตรีนะฮะสัญญายังก่อพรอะไรนี่แหละเขามาเปลี่ยนที่หลังไงว่ามันสำคัญ
1: เลยเป็นสัญญา
0: ก็มี
1: สัญญาจนได
0: ้ก็เลยเป็นสัญญาพรนารายณ์นะวงอย่างกับวงนารายณ์อย่างประมาณพรนารายณ์
1: จะว่าน่าจะสายยันมาก่อน
0: สายยันสัญญามาก่อนอยู่แล้ว
1: เพราะว่าพี่เป้าน่าจะมาก่อน
0: ที่ร้องคู่กันกับอีกผู้หญิงคนหนึ่งนะจำไม่ได้เลยเนาะ
1: ค่ะสัญญาพรนารายณ์
0: สัญญาพรนาร
1: ายณ์ทำไมต้องเป็นพรนารายณ์เขาเป็นคนลพบุรีป่ะ
0: วงพรนารายณ์ไง
1: อ๋อนึกว่าอยู่อำเภออยู่แถวๆอำเภอนารายณ์อินทรี
0: ย์เป็นคนโคราชนะฮะเนาะ
1: คนโคราช
0: ค่ะ
1: อ่ะ
0: นี่ก็เป็นเขาเรียกว่าลูกทุ่งนะฮะดังมากนะโดยผู้แต่งนะฮะเป็นแพทย์นะเป็นคุณหมอไม่ใช่แพทย์
1: เป็นหมอ
0: เล็กกำพลนะเนาะผมเคยไปบ้านเพิ่นเด้อยู่หลัง
1: เป็นหมออะไรคะเกี่ยวกับอะไร
0: เป็นหมอดมอีหยังกับประเภทว่าอีหยังกับเวลาเขาผ่าตัดนั่นนะเคยไปซื้อเพลงนะมาให้ดำรงวงทองร้องนะฮะ เพลงแกนั่นแหละแกบอกว่าเพลงนี้ก็น่าเอาไปเนาะมันยังบ่ทันได้ดังปานใดยังประมาณนั้น
1: ค
0: ่ะบ่ทันได้ดังมากยังก็จดหมายพ่ายรักยังประมาณนั้นนะสัญญาเมื่อสายยันนะฮะ
1: ค่ะ
0: มันก็ดังไปแล้วยังประมาณนั้นแกก็บอกนะฮะนะตอนนั้นผมไปซื้อเพลงยังน้อยประมาณนั้นแหละแกลงสวจังหวัดนนทบุรีบ้านแกอยู่เป็นบ้านแบบทรงเก่าๆนะฮ
1: ะ
0: หลังเดอะมอบางหลังพันทิพย์นะ
1: เดอะมองาม
0: งามไปทางวัดขวัญ นะ
1: บัวขวัญ
0: บัวขวัญเข้าไปซับซ้อนหน่อยนะฮะ
1: ค่ะ
0: เขาก็เอาสัญญาไปให้แกนะฮะนะ
1: อันนี้คือพูดถึงคน
0: ให้ค่าน้ำมันแถมให้เขาอีกไหมผมว่าผมมาจากบริษัทผมไม่เอาเดี๋ยวคอร์รัปชันโฆษณา
1: ที่ไหนได
0: ้อันนี้ให้ส่วนตัว
1: ที่ไหนได้หยัดไปเรียบร้อยแล้ว
0: ใส่กระเป๋าเลยฮะเดี๋ยวปาก
1: โอ้ย
0: คุณเล็กคำพูด
1: นะเอากิจกรรมดีๆนะคะที่จะเกิดขึ้นเนาะ
0: วันศุกร์ที่เสร็จถึงนี้นะฮะ11นาฬิกาเป็นต้นไปที่ตลาดวันโอวันกิจกรรมแท็กซี่สโมสรนะฮะคุณผู้ฟังนะครับอย่าลืมนะครับไปเจอกันโดยเฉพาะแท็กซี่ไปเจอกันนะฮะไปรับสิทธิ์นะแท็กซี่ปันสุขคันที่2กว่า 500,000 บาทมูลค่านะครับปลายปีนี้เราจะรู้กันว่าใครนะฮะจะได้รถแท็กซี่คันนี้นะครับมาบ่อยยิ่งได้รับสิทธิ์มากเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ไปลุ้นรางวัลนะวันนั้นรางวัลละ 10,000 บาทรางวัลใหญ่แล้วก็รางวัลย่อยๆอีก10รางวัลรางวัลละ 1,000 บาทนะครับเจอกันให้ได้นะฮะ 11:00 น.เป็นต้นไปวันที่ 11/11 นั่นแหละทั้ง2 อย่างแท็กซี่สโมสรตลาดวันโอวันมาร์เก็ตนะครับ
1: ใช่แล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมสนุกสนานแน่นอนสำหรับพี่น้องชาวโรงงานนะคะฉันทนาช่า
0: ๆครับ
1: ก็คือวันศุกร์ที่25กันยายนนี้นะคะที่บริษัทชวารอฟสกี้นะคะเมนูแฟคทอริงประเทศไทยจำกัดนะคะเป็นบริษัทผลิตเครื่องประดับนะคะมีพนักงานกว่า 4,000 คนเลยนะคะสนุกสนานนะคะหมอลำซิ่งตัวแม่บัวผันทางโสนะคะแล้วก็ยังมีของรางวัลแบบแจกไม่อั้นจากผู้สนับสนุนใจดีของเรานะคะขอบคุณดีคอลลาเจนครีมิลเครื่องดื่ม OT สบู่สมุนไพรอิงออนคุกกี้ฟันโอนะคะเซรั่มวิตซีจาก Royal Beauty ยืน1ดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคโรติน5ม้าโอสดผู้จัดจำหน่ายนะคะยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกลุ้งนะคะล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องแจ็ปครีมซองยาจุดกันยุงตราห่านฟ้ายาแก้ไอตราอัปเช่สูตรผสมมะขามป้อมค่ะ
2: แคร์บิวชุดเคโรติน
3: ผมเสียหนักเกินเยียวยามีวิธีไหนจะช่วยได้บ้างไหมคะ
4: ลองหมักธรรมชาติไหมล่ะคะอยากผมนุ่มลื่นใช้โยเกิร์ตผสมน้ำผึ้งลดหนังศีรษะมันใช้น้ำมันมะกรูดคั้นสดหรือลดผมฟูใช้น้ำมันมะพร้าวหมักสัปดาห์ละครั้งค่ะ
3: ไม่มีเวลาทำหรอกค่ะ
4: งั้นทางลัดด่วนจีเลยค่ะขอแนะนำแคร์บิวแฮร์เซรั่มแคราตินแค่ลูบก็ซึมลึกกู้ผมพังจากสารเคมีให้ชุ่มชื้นยืดหยุ่นเงางามตลอดวันโดยไม่ต้องล้างออกแคบิวแฮร์เซรั่มแคราตินหนึ่งในผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมแคบิวชุดแคราตินหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปและช่องทางออนไลน์นะคะ
2: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราติน
5: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
6: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.99% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีว
8: ิตยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมพ์เสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมพ์เสน้ำตราโปเซียน
9: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
10: ยกพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่บุก
11: ยาจะเป็นยุงทาหันฟ้าหนีแล
4: ้
11: ว
4: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหันฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
12: รีบส่งด่วนหันฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
4: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหันฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224ผ่านดินกินหญ้าผ่านฟ้ากินยุง

0: ตราไอยาราอาห่าบรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งตราไอยารา
1: เอ๊ะเมื่อเช้าบ่นว่าตื่นสายทำไมผมยังเป๊ะอยู่เลยอ่ะ
2: เดี๋ยวนี้มีตัวช่วยละสิแคบิลชุดเคราติน
1: ใช้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวผมสวยจัดทรงง่ายขนาดนี้เลยหรอ
2: เริ่มตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลีฟออนเซรั่มและซิลกี้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวเอาอยู
1: ่ไม่ต้องเข้าร้านทำผมเสียเงินแพงๆอีกแล้วสินะเดี๋ยวไปลองซื้อมาใช้บ้างดีกว่าย
3: ืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
4: เดี๋ยวไปฟังนะคะลูกชายลุงอินนะคะของเย็นจิตพรจิตวิจารณ์เพลงนี้ส่งไปฟังข่าวก่อนนะคะ
5: ต้นชั่วโมงหน้าเดี๋ยวมาฟังวนๆกันต่อเด้อครับเด้อ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมร่วมประชุม GBC ครั้งที่30และศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าแจ้งเตือนภาพสถานที่และภาพบุคคลที่เผยแพร่อ้างเป็นเหตุปะทะเชือกเขาตะเวไม่ใช่ภาพจากเหตุการณ์ครั้งนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: อย่าองผสมกิเกตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
3: าการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจ้าวเรศสบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะอีนานี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจะว่าเลิศ
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: เลอาสมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะอีนานี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจะว่าเลิศ
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียวฟัน

0: งเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อย่าองผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: เจ้าหน้าที่แจ้งเตือนภาพสถานที่และภาพบุคคลที่เผยแพร่อ้างว่าเป็นเหตุปะทะที่เทือกเขาตะเวไม่ใช่ภาพจากเหตุการณ์ครั้งนี้ขอประชาชนติดตามข้อมูลจากช่องทางทางการเท่านั้นคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
4: จากกรณีเหตุปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่กับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงบริเวณพื้นที่เทือกเขาตะเวตำบลจวบอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสปัจจุบันพบการเผยแพร่ภาพสถานที่เกิดเหตุรวมถึงภาพบุคคลที่อ้างว่าเป็นผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวผ่านสื่อสังคมออนไลน์จากการตรวจสอบพบว่าภาพที่เผยแพร่ไม่ใช่ภาพจากเหตุการณ์ครั้งนี้จึงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อและงดส่งต่อหรือเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวเพื่อป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนและการส่งต่อข้อมูลที่อาจสร้างความสับสนต่อสถานการณ์ในพื้นที่ทั้งนี้สถานการณ์ในพื้นที่ยังอยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจและเจ้าหน้าที่ยังคงดำเนินการสอบสวนและพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงอย่างต่อเนื่องขอความร่วมมือประชาชนงดเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลที่ไม่ได้รับการยืนยันและขอให้ติดตามความคืบหน้าจากช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการของหน่วยงานราชการเท่านั้นชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมร่วมประชุม GBC ครั้งที่30ยกระดับรับมือภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่ทั้งยาเสพติดอาชญากรรมข้ามชาติและแก๊งหลอกลวงออนไลน์พร้อมเร่งปักหลักเขตแดนสู่ชายแดนแห่งสันติขออภัยค่ะสู่ชายแดนแห่งสันติภาพมิตรภาพและการพัฒนาคุณณัฐชัยหลิมพลอยรายงานค่ะ
5: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไปหรือ GBC ไทยลาวครั้งที่30ณนครหลวงเวียงจันทน์สปป.ลาวการประชุมมุ่งติดตามผลความร่วมมือด้านความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนพร้อมยกระดับการรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่กระทบประชาชนของทั้งสองประเทศประเด็นสำคัญได้แก่การสกัดกั้นปราบปรามยาเสพติดการจัดระเบียบเรือและการเดินเรือในแม่น้ำโขงการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนรวมถึงการกวาดล้างอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแก๊งสแกมเมอร์และขบวนการหลอกลวงออนไลน์โดยเน้นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสานงานระหว่างหน่วยงานความมั่นคงอย่างใกล้ชิดทั้งสองฝ่ายยังเห็นความสำคัญของการขับเคลื่อนความร่วมมือในระดับพื้นที่ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าแขวงเพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนและพัฒนาพื้นที่ร่วมกันรวมถึงรับทราบแนวทางของฝ่ายลาวที่ให้สองกองทัพเป็นแกนหลักร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการปักหลักเขตแดนในส่วนที่เหลือเพื่อมุ่งสู่ชายแดนแห่งสันติภาพมิตรภาพและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งนี้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญและพลเอกคำเลียงอุทกไกรสอนประธานร่วมฝ่ายลาวได้ร่วมลงนามรับรองบทบันทึกการประชุม GBC ครั้งที่30พร้อมเตรียมเดินหน้าการประชุม GBC ไทยลาวครั้งที่31ต่อไปณัฐชัยเหลี่ยมพลอยรายงาน
3: จากกรณีเหตุสะเทือนขวัญภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลบางละมุงจังหวัดชลบุรีตำรวจยิงครูเสียชีวิตล่าสุดเมื่อเวลา 18:00 น.เจ้าหน้าที่ได้พยายามใช้วิธีเจรจากับผู้ก่อเหตุเป็นหลักโดยนำญาติสนิทรวมถึงบุคคลที่ผู้ก่อเหตุให้ความเกรงใจรวมถึงหลานเข้าไปช่วยพูดคุยเพื่อให้ยอมเปิดใจและยุติเหตุการณ์ซึ่งตำรวจพยายามจะให้ลูกชายซึ่งเป็นข้าราชการตำรวจเหมือนกันมาช่วยกันเกลี้ยกล่อมให้ผู้เป็นพ่อออกมามอบตัวซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงปิดล้อมพื้นที่และเดินหน้าเจรจาต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ก่อเหตุยอมมอบตัวและยุติเหตุการณ์โดยเร็วที่สุด
6: เดินทางไม่ว่าจะใกล้หรือไกลแต่หัวใจคือต้องไม่ประมาท
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นอีสานซูเปอร์ฮิตโดย DJ โจ้จังโก้และ DJ จ๋าณภาพร

0: ร้องเพลงซะแบบว่านึกถึงลำไยกะโหลกมันลูกใหญ่มากน่ากินเลยนะคะเนี่ย
1: แต่ผมนึกถึงนะฮะลุงยุ้ยลุยสวนนะฮะ
0: สนั่น
1: ที่ช่วงที่เปิดคลื่นลูกทุ่งเวทีไทยนะฮะ103
0: ตอนนั้นค่ะ
1: ที่แพรกลางกรุงเอ๊ะแพรกลางกรุงมันอยู่ตรงไหนเนาะบัดนี้เนาะ
0: ที่ไหนคะนวมินทร์หรือเปล่า
1: จำไม่ได้แล้วแพรกลางกรุง
0: ต้องไปเซิร์ชนะคะ
1: บงหัวเขาจะเปลี่ยนไปเลยยังบอกหรือว่าบ่มีแหละเนาะ
0: ใช่
1: ลุงยุ้ยลุยสวนนะฮ
0: ะ
1: ในขณะที่กำลังเป็นพิธีกรกันอยู่นะฮะเราแกก็ขึ้นมาแทรกนะฮะเนาะบ่ลงเวทีเลยแหม
0: เว้
1: ยผู้ใดเอาลงนะฮะ
0: คนชอบไม
1: ่ยิ่งยงยอดบงงามต้องขึ้นมา
0: แล้วเอาลงไหมยิ่งยง
1: ไม่ลง
0: ไม่ลงอีก
1: ไปน้ำกันลองซองเลยบ้านี่เน
0: า
1: ะ
0: โอ้ยแกพูดเยอะมาก
1: พิธีการเราทำยังไงลึกลักลึกลักนะฮะเน
0: า
1: ะ
0: เอาไม่อยู่
1: พิธีการประจำวงนะฮะเนาะประจำงานแต่ตอนนี้แกเสียไปแล้วเน
0: า
1: ะลุยลุยสวนนานแล้วล่ะนะฮะนะ
0: ไปทีละคนสองคนเลยเนาะ
1: 4S นะฮะนั่นคือ Odd 4S เนาะ
0: ค่ะ
1: ยังค่ะคอยนวลที่สวนลำไยนะครับ
0: และกันน้องพึ่งบึงสัมพันธ์เน
1: า
0: ะกองไว้ตรงนั้นนะคะฟ้าเหงาฝนคนเหงาใจอนิพรศักดิ์สองแสง
1: นาตาลีสีเพชรนะฮะเน
0: า
1: ะ
0: นี่ไม่ได้พักนานมาก
1: ฝนทั้งปีแต่ก่อนนี่เปิดเพลงนี่โอ้ยเปิดจนประเภทว่า
0: จน
1: ว่าอยากเปิดไหมเขาให้เปิด
0: เมื่อย
1: จัดอยู่อีกคลื่นหนึ่งนะฮะ
0: ทุกวัน
1: ว่าเปิดว่าได้เพราะว่าเจ้าของเพลงนะฮะนั่งโจโคอยู่ข้างล่างเออนั่นแหละ
0: เออ
1: เพราะว่าคลื่นเราติดขับค่ายเจ้าของเพลงนะฮะเนาะแกมานั่งเฝ้าทุกวันนะฮะ
0: ไม่
1: เปิดไม่ได้
0: ไม่เปิดไม่ได้จริงๆเปิดทุกวันทุกช่วง
1: พอเปิดเลยแกกะเข้านอน
0: แกบอกว่าแกสบายใจแล้ว
1: เออก็คือ
0: ได้ฟังเพลงค่ายตัวเอง
1: เดินเข้าบ้านอยู่ตรงข้ามจริงๆนะฮะนะ
0: เออ
1: 10กว่าปีที่ผ่านมาไวๆมันโกหกนะฮะนาตาลีสีเพชรโมโหไปอยู่ใส่แล้วช้ำรักจากอุบลสิทธิพรสุนทรพจน์นะฮะเป็นงานเขียนจากครูดอยอินทนนท์นะฮะเป็นคนที่เขียนเพลงผู้ใดร้องยากที่สุดนะฮะเพราะว่าเพลงคำแกเยอะ
0: ไม่คำเยอะแต่ว่าร้องมาแล้วเพราะทุกเพลง
1: ใช่แต่มันเพราะสายยันสัญญาเห็นบอกคิดฮอดไอแน่เด้อไม่ดอกสเลเต้นี่เนา
0: ะ
1: หรือจะเป็นบัวหลวงบึงพลานสอนชัยเมฆตั้งเขา
0: เมฆวิเชียนอันนี้ก็เพราะ
1: เมฆวิเชียนนะฮะ
0: ใช
1: ่หรือจะเป็นอุ้ย
0: เยอะนะ
1: ช้ำรักจากอุบลนี่ก็สิทธิพรสุนทรพจน
0: ์
1: น้องเมย์คนใหม่สิเนาะหลังๆมานี่นักร้องยกเว้นรุ่นเก่าๆนะฮ
0: ะ
1: บ่ให้ผู้ใดสิร้องเพลงของอาจารย์
0: ดอย
1: อินทนนท์เนี่ยได้ดีเท่าสิทธิพรนั่นหมายว่าเป็นคนที่เก็บคำร้องได้เก่งนะฮ
0: ะ
1: เขาเรียกว่าหูทางม้วยกัน
0: เพราะว่าคลุกคลีอยู่กับอาจารย์ใช่ไหมล่ะ
1: ตอนนี้แกกำลังลุ้นเป็นศิลปินแห่งชาติอยู่นะลุ้นทุกปีก็ลุ้นเอาใจช่วยแกอยู่นะฮ
0: ะ
1: ปีนี้ก็ไม่ได้แล้วมั้งนี่เพราะว่าเขาประกาศออกมาแล้ว
0: เอาไปแล้วบันนี
1: ่แต่ว่ายินดีกับคนอุบลบ้านผมอีกคนหนึ่งนะฮะ
0: ไพนอบันนี่เน
1: า
0: ะ
1: ได้เป็นศิลปินแห่งชาตินะขอแสดงความยินดีกับคุณแม่อังคณางคุณณชัย
0: คุณณชัยกับคุณณชัย
1: คุณแม่อังคณางสิริมณีหรือว่าคุณแม่อังคณางคุณชัยนะฮะสำหรับปีนี้ได้รับเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติประจำปี2568สาขาศิลปะการแสดงว่าประเภทหมอลำแล้วก็ลำเพลินนะคุณแม่อังคณางเนี่ยแกเป็นคนตำบลโคกสารนะอำเภอชานุมาน
0: ชานุมาน
1: สาวชานุมานสถานทุ่งคนแรกเลยล่ะนะจังหวัดอุบลราชธานีนะปัจจุบันเป็นจังหวัดอำนาจเจริญไปเลยบอก
0: ใช
1: ่ชานุบ้านเป็นอำนาจ
0: ชานุบ้านเป็นอุบลอยู่ประมาณ
1: มั้งอำนาจแล้วมั้ง
0: โอ้ยมันจะเกินหลายม
1: ัน
0: ขาดมันหลายอำเภอดีล่ะไม่ต้อง6-7อำเภอ
1: แต่ก่อนเพิ่นซื้อท่องนางคุณใช่นะฮะเน
0: า
1: ะ
0: อ๋อยังมีนางอยู่เน
1: า
0: ะ
1: ท่องนางเขาเอื่นพี่นางนะสมัยก่อนนะฮะไปเรียนล่ำครับพอคู่สง่านะฮ
0: ะ
1: แล้วก็ไปเป็นนางเอกประจำอยู่วงอุบลพัฒนาซื้ออุบลพัฒนาแต่ว่าอยู่ขอนแก่นนะเพราะว่าคนสั่งก็คือเป็นคนจังหวัดอุบลไงแต่ว่าเพิ่นปีสำนักงานอยู่จังหวัดขอนแก่น
0: ค
1: ่
0: ะ
1: คู่กับปอฉลาดหน่อยส่งเสริมที่อัดโด่งดังที่สุดนะฮะนกกระย่างขาวสมัยก่อนเนาะโด่งดังมากนะฮะแต่ว่าเส้นทางชีวิตเพิ่นเปลี่ยนตอนเพิ่นไปอัดแผ่นในแต่ก่อนนี้ล่ำคู่กับปอฉลาดโบสิเป็นพระเวสสันดรนั่งนกกระย่างขาวนั่งนกกระจอกหน่อยสินะโด่งดังล่ำแผ่นสมัยก่อนของเสียงสยามจนปี2517นะครับเพื่อได้ไปอัดอีสานลำเพลินเพลงอีสานลำเพลินนี่แหละครับที่บอกว่าเป็นต้นต่อของเพลงลูกทุ่งอีสานที่
0: เพลงนี้เลย
1: ครูสุรินทร์ภาคสิริเป็นคนบัญญัติคำนี้ขึ้นมา
0: ค่ะลูกทุ่งอีสาน
1: เพราะว่าเป็นเพิ่นแต่งเพลงนี้ประกอบชาติลำชีบอกครับ
0: เป็นภาพยนตร์ใช่ไหม
1: ภาพยนตร์ที่มิตรชัยบัญชาเพชรชลาชาวเขตเลสแสดง
0: ชาวราช
1: โอ้ชาวราช
0: เนาะ
1: มันหลวงนะฮะนะเพราะหลังจากนั้นก็สาวอุบลร่อรักสิเนาะอันนี
0: ้โอ้อันนี้ดังอันนี้ดังมากเพลงนี้
1: ครูพงศักดิ์นายจันทรุขาเป็นคนแต่งพี่จ๋าหลับตาไว้สิเนาะโด่งดังนะฮะหลังจากนั้นเพิ่งก็แยกออกไปต่างวงเป็นเมืองดอกบัวนะฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มีโอ้ดังนะฮะตอนผมเป็นเด็กหน่อยเคยเบิ่งอยู่นะครับเม
0: ื
1: องดอกบัว
0: ค่ะ
1: เพราะหลังจากนั้นก็ยุบวงนะไปอยู่กับปอฉลาดหน่อยส่งเสริมปอฉลาดหน่อยก็ไปตั้งเป็นวงหมอลำคณะเพชรอุบลนะฮะแล้วปอฉลาดเขาก็ได้เป็นศิลปินแห่งชาติแล้ว
0: เป็นก่อนแล้วใช่ไหมคะ
1: ก่อนหน้านั้นแล้วก็ต่อมาก็บานเย็นรากแก่น
0: ค่ะ
1: คุณแม่บานเย็นก็เป็นแล้ว
0: คุณแม่ชวีวันนี้เป็นได้นานแล้วเน
1: า
0: ะ
1: เป็นนานแล้วตั้งแต่ปี2537
0: ค่ะ
1: ต่อผู้ละครับเคนดาเรายังประมาณนั้นเนาะ
0: แล้วนี่คือล่าสุด
1: ล่าสุดนะฮะเนาะก็คุณแม่อังคณังคุณชัยเนาะยินดีนำเด้อขอแสดงความยินดีกับคนอุบลบ้านผมครับ
0: ค่ะ
1: อีสานลำเพิ่นนะฮะอังคณังคุณชัยก่อนเด้อ

0: ดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาท
1: อ้าวอย่าลืมนะฮะเครื่องดื่ม OT นะฮะหรือจะเป็นตอนนี้เครื่องดื่มสมเกาหลีตังกวยจับนะฮะซึ่งของดีไม่จะเป็นต้องแพงตอนนี้เขานำมาไว้ในเครื่องดื่มสะดวกง่ายแล้วนะครับเครื่องดื่มสมเกาหลีตังกวยจับดื่มง่ายนะฮะหาซื้อดื่มได้เลยตามร้านค้าที่มีตู้แช่ทั่วประเทศแล้วก็อย่าลืมนะฮะดื่มสมเกาหลีตังกวยจับแล้วเครื่องดื่มชูกำลัง OT อย่างเงี้ยรสชาติไหนก็ได้นะครับเก็บครบ3ฝาพร้อมเงิน2บาทแลกรับเครื่องดื่มสมเกาหลีตังกวยจับฟรี1ขวดทันทีที่ร้านค้าที่ร่วมรายการยิ่งดื่มยิ่งคุ้มยิ่งเก็บแล้วก็แลกจริงได้เลยนะฮะไม่พลาด
0: ยาสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติของไทย
2: ใครที่ชอบดมยาดมนะคะแนะนำยาดมสมุนไพรของเชอร์เอมนะคะสรรพคุณก็ช่วยแก้วิงเวียนศีรษะแก้ลมแล้วก็ช่วยบำรุงหัวใจอีกด้วยนะคะพิเศษเลยมีกลิ่นหอมสมุนไพรธรรมชาติแล้วก็มีขนาดที่หลากหลายให้เลือกใช้กันด้วยหาซื้อได้ตามร้านขายยาแล้วก็ร้านค้าทั่วประเทศเลยนะคะ
1: เอ
2: าชั่วโมงนี้นะคะลืมบอกคุณผู้ฟังนะคะ
1: ว่า
2: สำหรับใครที่จะมาเล่นเกมกับเรานะคะง่ายๆเลยแค่โทรศัพท์มาลงทะเบียนตอนนี้ที่02-280-7127นะคะ02-280-7127แค่คุณมาตอบสโลแกนของแคบิลนะคะคุณผู้ฟังยืน1ดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราตินตอบให้ถูกนะคะ
1: เดี๋ยวท้ายชั่วโมงเราจะมาเล่นเกม
2: ต้องรีบลงทะเบียนก่อนตอนนี
1: ้เอาขอบคุณจากโอเว่นดราม่าฟังแล้วคิดถึงตอนเลี้ยงควายว่ะเลี้ยงคอเลี้ยงครูเหรอรู้สึกจะเป็นปี2517แมนบอกครับ
2: โอ้จักเล่
1: เพลงนี้ดังมาก
2: เพลงอย่างล่ะ
1: นี่แหละอีสานลำเพลิน
2: อีสานลำเพลิน2ปี
1: หาเกิดท่านเน
2: า
1: ะ
2: ตอนนั้นโอเชนอายุเท่าไหร่2517นี่แม่
1: เลี้ยงครูอยู่โอสน
2: อเลี้ยงครูทำไมต้องเลี้ยงครู
1: แสดงว่ามีแฟนเป็นครู
2: โอ้ย
1: เจ๊บึงสีฟังอยู่เด้อไอโจนะฮะ
2: ค่ะ
1: ขอเพลงอย่างครับ
2: การดาวดาพร
1: แน่มีบอล่ะเปิดสนอ
2: โอ้จะเกิดอยู่ใดเจ๊บึงสีโมโหเลยได้เพลงเนี่ย
1: เดี๋ยวสิเสิร์ชหา
2: ใช่แท็กว่าจังไหนฟังอยู่คนรอพ่อนสักรักดุลนวลใหญ่ชื่นใจสวัสดีดีเจโจ้ดีเจจ๋าคนสวยฟังอยู่เปิดเพลงเพราะต่อเนื่องสุดยอดมากเลยค่ะ
1: ครับ
2: แลนเจนนะคะสวัสดีพี่เจ้าพี่จ๋าคนสวยมารายงานตัวจ้าแลนเจนฟังอยู่จ้
1: า
2: ส่วนพี่กระนองขอเพลงสะอื้นอวยพร
1: เดี๋ยวดูแลให้นะฮะบุญพลาบ่ฮอดวสนอไอแมนพิสิทธิ์พงษ์นะครับSMS ส่งเข้ามานะฮะ4689990หลังใหม่022807127นะครับ

0: าหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: ถ้าคุณผู้ฟังมีอาการแสบร้อนบริเวณหน้าอกเปรี้ยวท้องอืดแน่นท้องอย่างนี้นะคะนั่นคือสัญญาณเตือนแล้วนะคะของโรคกรดไหลย้อนสาเหตุหลักๆก็คือกินมื้อดึกกินแล้วก็รีบนอนทันทีความเครียดกินอาหารรสจัดๆอย่างนี้นะคะแนะนำนะคะชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นตัวนี้นะคะมีโปรไบโอติกจะช่วยย่อยอาหารและช่วยให้อาการกรดไหลย้อนดีขึ้นหาซื้อได้ตามเซเว่นอีเลฟเว่นแล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะ
2: โอกาสทองลุ้นทองคำแท่งผ่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเค30กันยายนนี
3: ้เอามาลุ้นทองคำแท่งกันนะฮะสำหรับหมดเขตก็คือ30กันยายนสิ้นเดือนนี้อย่าลืมนำฝากล่องยาจุดกระยุงตราหันฟ้าแบบไหนก็ได้สีไหนก็ได้นะครับมาเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์แล้วส่งไปเลยตู้ปน4ปนฟสายไหมกรุงเทพ10224สิ้นเดือนนี้หมดเขตมีเท่าไหร่ระดมส่งไปเลยตอนนี้
2: เล่าข่าว90
4: ความพยายามไม่เคยทรยศใครป้ายไปโอริโอลงแข่งรถยนต์ทางเรียบมาราธอนในระยะ10ชั่วโมงสังกัดทีมโตโยต้ากาซูเรซซิ่งไทยแลนด์ร่วมทีมนักแข่งหญิงล้วน3คนณสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ปรากฏว่าทำเวลามาเป็นที่1คว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จแฟนๆเฮลั่นสนามไปเลยค่ะ
2: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
5: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวานเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอร์เฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
7: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์ลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
5: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์ลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
2: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: นุ่มมิ่งซ้อนะคะเป็นงานใหม่ล่าสุดนะคะคัลลัมบอ
1: ครับ
0: รักไทยภูมิใจเสนอค่ะ
2: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนออ
1: ่ะเบิ้งหลังไม้บ้างนะ
0: หลังไม้นิดนึงน้องแม็กกี้นะคะว่ามีใครโทรหาเราบ้างนะคะ
1: ครับ
0: หลังไม้022807127โอ้วันนี้มาเพียบเลยน้องแม็กอยู่นะคะ
1: ยายสง่ายมราชนะเนาะนุชมีนบุรีขอฟังป้ายามีนตราอินทิรา
0: แล้วก็มีพี่นางสุวรรณภูมิเมียสำรอง
1: ครับ
0: อุทัยสมุทรสาครสิงห์แคนจากแมนชั่น
1: นะ
0: วิชานบุญผลา
1: บุญผลา
0: ป้าเล็กนะคะคอยยังคอยที่ซอยเดิม
1: แล้วก็ยายนีลพบุรี
0: อีสานเมืองมวน
1: หรือสิเป็น
0: พี่ออนจรัน
1: ออนจรันเน
0: า
1: ะ
0: ขอโทษที่ทำให้รอของป๊อปปี
1: ้วุฒิบุรีรัมย์เอฟซีประจำ
0: นิลันดอน
1: โอเว่นบอกว่าผมยังครับ
0: อายุผมไปตามพ.ศ.
1: อ๋อ68ปีเลยเหรอ
0: ครับพ.อ.
1: เออ
0: 68ไหนๆเรา70แล้ว
1: อ้าวก็ตามพ.ศ.ไงอ้า
0: วปีนี
1: ้
0: ปีนี้69ไงปีไหนก็70
1: โอ้
0: อ่ะบอกว่า
1: สิได้700เลยเนาะ
0: 2517ผมอยู่บ้านผมเข้ากรุงปี20ครับขอแก้วหลงกรุง
1: มีแต่แก้วหลงขวดเอาบ่และจากรัฐสาวกาฬสินธุ์นะครับ
0: สวัสดีนะคะดีเจโจ้ดีเจจากคนสวยฝนบ่ตกอากาศฮ้อนฟังเพลงเดี๋ยวนี้ก็เฮ็ดให้อากาศสบายๆเนาะจ้า
1: ครับ
0: บูซ่าทักทายเด้อดีเจนะ
1: แต่ว่าเดี๋ยวหลังโฆษณาเราจะเล่นเกมกันนะคร
0: ับ ใช่นะคะมาตอบแค่สโลแกนแค่นั้นเองนะคะยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราตินนะคะใครจะโชคดี
1: อ้าวโทษเปิดเครื่องรับใบนะฮะเคลียร์ให้เรียบร้อยเนาะ
2: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
3: รู้ด้วยอาบาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อง
4: I love Apache
5: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ 7-Eleven
6: อย่าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมอย่าดมตราไผ่คู
7: ่ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
8: ดียังไงหรอ
7: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
8: โอ้ดีจัง
7: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
9: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
1: ตอนนี้จะมาเล่นเกมกันแล้วนะฮะตอนนี้นะฮะเรียบร้อยเดี๋ยวโทรเลย
10: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
0: มาแล้วผู้โชคดีนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
11: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อคุณอะไรคะ
11: ชนัยบัวศรีค
0: ่
11: ะ
0: ชนัยบัวศรี
1: ชนัยบัวศรี
0: วันนี้เป็นผู้โชคดีแล้ว
1: อ้าวพร้อมแล้วยังครับ
0: ค่ะกับสโลแกนของแคบิล
11: ยืนหน
0: ึ่
11: งดูแลผมสวยต้องแคบ
0: ิ
11: ลเคราต
0: ิน
11: ค่ะ
0: เย้ถูกต้องเก่งมากนะคะก็จะได้รับนะคะแคบิลชุดเคราตินดูแลผมสวยขนาดทดลอง1ชุดจะมี5ชิ้นด้วยกันนะคะ
1: ครับ
0: มีทั้งแชมพูทรีทเมนต์เซรั่มลิปออนแฮร์และมีซิลกี้แฮร์ออยล์นะคะครบเลยอยากฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษ
1: ครับ
11: ของนิวใจหล่นหน้าห้าน
0: ใจหล่นหน้าห้าน
1: หน้าห้าน
0: เป็นคนจังหวัดไหนคะเนี่ย
1: ชะไหนชนัยแปลว่าอะไรฮะชนัย
0: ไม่มีความหมายทำไม
1: ชนัยมี2ลักษณะก็คือเป็นคำวิเศษหรือคำสรรพนาม
0: ทำไม
1: แปลว่าทำไมเหตุใดอย
0: ่
1: างไรหรือฉันใดอะไรประมาณนั้น
0: ชอบพูดว่าทำไมมีหน้าล่ะ
1: แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือแปลเป็นคำนามนะฮะหมายถึงปีชนิดหนึ่งมีรูปร่างคล้ายปีชวาแต่ขนาดเล็กมาก
0: เป็นปีชนัย
1: ใช้บรรเลงในงานพระศพนะคู่กับกลองชนะหรือเรียกว่าปีสระไนนะฮะเน
0: า
1: ะ
0: ปีสระไนคล้ายๆกัน
1: คุณทำไมนะฮะ
0: ฟังเพลงอะไรนะคะ
11: ของน
1: ิ
11: วใจหล่น
0: แ
11: ล้
0: ว
1: โอเค
0: เดี๋ยวรอด้วยนะคะ
1: รอรับพัสดุนะฮะส่งไปให้
0: บอกช
1: ื่อ
0: ที่อยู่ด้วยบอกชื่อที่อยู่ด้วยนะ
10: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
0: อ่ะขอบคุณนะคะกิจกรรมสนุกๆแล้วก็ของรางวัลจากแคร์บิวนะคะหาซื้อผลิตภัณฑ์แคร์บิวได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปหรือว่าช่องทางออนไลน์ของแคร์บิวนะคะยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราตินค่ะ
1: เดี๋ยวจบใจหล่นทีนาห้านนะฮะแล้วก็ฟังข่าวจบฟังข่าวเรามีไลฟ์สดนะฮะ
0: ใช่แล้วนะคะเอ้ามื้อนี้ภาษาอีสานคำว่าคือน้ำอำลำ
1: นะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะนายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจผู้แทนพระองค์ร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์ฮาราลด์ที่5สักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: สนับสนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: นายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจผู้แทนพระองค์ร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์ฮาราลด์ที่5ท่ามกลางบรรยากาศอาลัยพระราชวงศ์ผู้นำผู้แทนระดับสูงนานาประเทศเข้าร่วมพิธีคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
6: นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาร์าลด์ที่5แห่งนอร์เวย์ณกรุงออสโลราชอาณาจักรนอร์เวย์โดยพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5จัดขึ้นในวันนี้เวลา 13:00 นตามเวลาท้องถิ่นณอาสนวิหารกรุงออสโลซึ่งก่อนเริ่มพิธีมีขบวนเคลื่อนพระบรมศพจากพระราชวังไปยังอาสนวิหารท่ามกลางบรรยากาศความอาลัยของประชาชนชาวนอร์เวย์ที่เฝ้าตามเส้นทางเพื่อถวายความเคารพครั้งสุดท้ายแด่พระมหากษัตริย์ผู้ทรงครองราชยาวนานการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้สะท้อนความสัมพันธ์อันดีระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรนอร์เวย์และเกียรติภูมิของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศยศวัฒน์ พงษ์ประภาสรายงานครับ
5: ททตั้งเป้ารายได้ท่องเที่ยวปี69แต่ 2.7 ล้านล้านโตไม่ต่ำกว่า 7% ดันต่างชาติเที่ยวไทย33ล้านคนคุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
7: นางถาปณีเกศไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.กล่าวว่าเป้าหมายภาคการท่องเที่ยวในปี2569ตั้งเป้านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเที่ยวไทยแตะ33ล้านคนและททท.มั่นใจตอนนี้จำนวนและรายได้สูงกว่าเป้าหมายพื้นฐานที่วางเอาไว้โดยตั้งเป้ารายได้ 2.7 ล้านล้านบาทโตไม่ต่ำกว่า 7% เมื่อเปรียบเทียบกับปี2568ที่อยู่ที่ 2.6 ล้านล้านบาทโดยแบ่งเป็นรายได้จากตลาดต่างประเทศ 1.6 ล้านล้านบาทตลาดในประเทศ 1.1 ล้านล้านบาทอย่างไรก็ตามแม้การท่องเที่ยวตั้งแต่ต้นปี2569จะต้องเผชิญกับปัจจัยรุมเร้าจากความขัดแย้งในภูมิรัฐศาสตร์ทำให้ยอดรวมต่ำกว่าที่มีการคาดการเอาไว้เล็กน้อยแต่สถานการณ์โดยรวมยังคงอยู่ในระดับปานกลางและในปี2570ตั้งเป้าหมายที่ท้าทายโดยการเร่งการฟื้นตัวด้านเศรษฐกิจวางแผนผลักดัน Health and Wellness ที่เป็นเป้าหมายให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติท่องเที่ยวไทยไม่ต่ำกว่า35ล้านคนและเป้าหมายรายได้จากการท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า3ล้านล้านบาทณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
5: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงสถานการณ์อุทกภัยในเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นเมืองหลักในการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยจะประสานความร่วมมือกับทางการญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการติดตามสภาพอากาศและการประเมินความเสี่ยงต่างๆอย่างต่อเนื่องหากการประเมินแล้วพบว่าจำเป็นจะต้องดำเนินมาตรการใดๆทั้งไทยและญี่ปุ่นพร้อมทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดทางด้านข้อมูลข่าวสารรวมไปถึงการจัดทำและเตรียมแผนการอพยพเพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นพร้อมขอยืนยันว่านักกีฬาไทยทุกคนจะได้รับการดูแลอย่างเต็มที่โดยจะให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักกีฬาเป็นหลัก
8: ซ้ายขับช้าขวาขับเร็วรักษาวินัยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
10: แท็กซี่สโมสรรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทและเงินรางวัลมากมาย วันศุกร์ที่11กันยายนนี้11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101อีสานซุปเปอร์ฮิตโดยดีเจโจ้จังโก้และดีเจจ๋าณภาพร

0: ันนี้เปิดก่อนล่ำมวนๆนะฮะฟ้อนหวานๆนะฮะสำหรับบางคนเนาะอ้าว90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโจ้จังโก้นะครับ
1: แล้วก็จานภาพรดูแลคุณผู้ฟังนะคะเป็นชั่วโมงสุดท้ายแล้วตอนนี้กำลังไลฟ์สดนะคะทางแฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยไปชมไลฟ์สดกันได้เลยกดไลค์กดแชร์ด้วย
0: อย่าลืม SMS เข้ามา4689990นะครับเดี๋ยวเสียงให้ฟัง10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่อันดับ2นะฮะ
1: ใช่ค่ะฮักแพงวรัญญาพร
0: ครับสาวหมอลำห้องให
2: ้10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่ง

0: ไลฟ์สดจบลงเรียบร้อยเข้าสู่ภาควิทยุกันต่อเลยนะคะโดยเฉพาะภาษาอีสานนะคะมื้อนี้นะคะให้คุณผู้ฟังนะคะพิมพ์คำว่าคึดน้ำอำลำนะคะคึดน้ำอำลำแปลว่าการคิดถึงหรือว่าการเป็นห่วงเป็นใยอย่างมากมายแล้วก็ลึกซึ้งตลอดเวลาก็เลยคิดน้ำอำลำส่งมา4689990ทาง SMS นะคะ
1: ครับ SMS 4689990นะครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: อ้าวออมเงินทั้งทีนะต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนนะครับออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขนะครับจากธนาคารออมสินนะครับเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเงินเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติเลยนะฮะอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีนะครับเปิดบัญชีขั้นต่ํา 100,000 บาทนะครับฝากเพิ่มครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาทและไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝากก็3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีเลยนะฮะกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีอันนี้ได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดไว้นะครับฝากได้แล้ววันนี้จนถึง31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขก็เ

0: สกู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตจ้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธกส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมเสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมเสน้ำตราโปเซียน
2: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
3: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้วปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาทว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้นสบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
4: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้ง
5: พี่ๆวันศุกร์ที่11กันยายนนี้ไปงานแท็กซี่สโมสรกัน
6: ไปอยู่แล้วต้องไปรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขคันที่2มูลค่ากว่า 500,000 บาทสิทธิ์นี้เพื่อพวกเราชาวแท็กซี่เท่านั้น
5: ไปติดสติกเกอร์จากไอชินลุ้นของรางวัลและเงินรางวัลแจกจุกๆกว่า 20,000 บาทอีกด้วย
6: แถมยังได้ม่วนมันไปกับโชว์จากศิลปินสุดฮอตแมนมณีวันสุดยอด

0: 11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101แล้วเจอกันนะพี
1: ่แท็กซี่สโมสร90ลูกทุ่งรักไทยเ
2: ฮ้แท็กซี่สโมสรร่วมสนับสนุนโดยขุมพลังใหม่แบตเตอรี่ไอชินเครื่องดื่มสมเกาหลีตังกุยจับตรา GSD เครมิลยาจุดกันยุงตราหารฟ้าปั๊มน้ำมันซัสโกลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: น้ำเมตตานะคะแป้งร่ำสิวนารีนะคะในช่วงของรักไทยภูมิใจเสนอค่ะ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสน
2: อตรวจการบ้านเขียดตะแอ๋อริยา
0: ผิดค่ะสุกัญญาถูกต้อง
2: คิดนำอำลำ
0: คืดค่ะคืด
2: นำอำลำแต่ว่าสุกัญญาถูกเน
0: า
2: ะ
0: ถูกต้องค่ะแล้วก็บอกว่าใต้ต้นดอกจันหรือต้นผูวะซ่านแต่ละเพียงเรา
2: ดวงตามนะฮะนะ
0: เอานวลใหญ่ชื่นใจถูกต้องค่ะเก่งมากนะคะ
2: ใครยังไม่ส่งการบ้านรีบส่งมาน
0: ะคำว่าคืดนำอำลำนะ
2: แต่ว่าตอนนี้ขอสายสุดท้ายก็แล้วกันโทรเข้ามาขอเพลงนะครับ
0: 022807127รีบมาเลยค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับป้าแป้งพลอยชมพูค่ะ
1: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
4: มาค่ะทุกคนวันนี้จัดเต็มกระเพราพริกแห้งสุดเผ็ดสลบดูสิพริกแห้งเถือกเต็มจานเลยถ่ายรูปสวยมาก
5: สวยนะสวยจ้าแม่แต่กินรสจัดขนาดเนี้ยกระเพาะจะประท้วงเอานะระวังกรดไหลย้อนถามหาล่ะ
4: โอ้ยมันจุกเสียดพุ่งขึ้นมาถึงคอเลยอะแสบหน้าอกไปหมดเลย
5: นั่นไงล่ะมัวแต่จะเอาคอนเทนต์จนลืมสุขภาพอ่ะดื่มนี่ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นเพราะมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตช่วยลดอาการกรดไหลย้อน
4: ค่อยยังชั่วต่อไปเนี้ยก่อนจะรีวิวของเพจต้องมีชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นติดตัวไว้ตลอดแล้วล่ะอร่อยสดชื่นสบายท้องสุดๆ Healthy
1: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
6: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
7: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: โดนครับซื้อครับ
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีว
5: ิ
8: ต
5: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
1: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง
9: พี่น้องชาวโรงงานเตรียมตัวมันกับ
10: ฉันธนาชัชชา
11: วันศุกร์ที่25กันยายนนี้ม้วนมันเสด็จสะดาวกับหมอลำซิ่งตัวแม่บัวผันทั้งสอง
12: หัวขอนั่นมันเล่าใจเอานี่หัวขอนั่นมันเล่าใจเอานี
13: ่ที่บริษัทสวาลอฟสกี้แมนูแฟคเจอริงประเทศไทยจำกัด
11: พบทีมดีเจจาก90ลูกทุ่งรักไทยพร้อมสร้างความสนุกแบบจัดเต็มเงินรางวัลและของรางวัลแจกกันมากมายแจกจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
1: ชั้นธนาชัดชัดชาร่วมสนับสนุนโดยดีคอร์เจนเครมิลเครื่องดื่ม OT สบู่สมุนไพรอิงอ่อนคุกกี้ฟันโอเซรั่มวิตซีจากรอยัลบิวตี้ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน5ม้าโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องแจ๊บครีมซองยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม
5: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช็อปปิ้ง
14: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
0: แคบิลเคราตินนะคะมี5ขั้นตอนมีแชมพูเคราตินนะคะตัวนี้จะช่วยฟื้นฟูผมแห้งเสียจากการทำเคมีเสริมความแข็งแรงด้วยทรีทเมนต์เคราตินตัวนี้นะคะสระแล้วนะคะก็เขาเรียกว่านวดไว้นะคะประมาณ 5-7 นาทีค่อยล้างออกเซรั่มเคราตินตัวนี้ก็ลูบไล้ให้ทั่วหนังศีรษะเลยส่วนลิปออนแฮร์เคราตินเป็นสเปรย์ใช้ก่อนนะคะไดผมหรือว่าหนีบผมนะคะส่วนซิลกี้แฮร์เนี่ยนะคะซิลกี้แฮร์ออยล์เคราตินเนี่ยนะคะเป็นขั้นตอนสุดท้ายโดยไม่ต้อง ล้างออกนะคะลูบไล้ตรงปลายเส้นผมของเรานะคะ
2: คร
0: ับปกติแล้วเนี่ยราคา695บาทซึ่งมี5ชิ้นด้วยกันแต่ว่าโปรโมชั่นพิเศษช้างไทยช้อปปิ้งราคาเพียง550บาทเท่านั้นนะคะแถมเสื้อสวยๆเป็นรูปดีเจ90ลูกทุ่งรักไทยฟรีอีก1ตัวส่งฟรีด้วย092 352-4446จัดส่งฟรีด้วยนะคะสั่งเลย
15: 90ซุปเปอร์รีเควส
2: มาแล้วสายสุดท้ายสวัสดีครับพี่นวลใหญ
0: ่นวลใหญ่สาวริน
2: สาวริน
16: สวัสดีค่ะดิเจโจ้ดิเจจ่าค่ะ
2: สาวรินเคยไปเบิ่งหนังอยู่โรงหนังวารินนะฮะผมเนี่ยตอนเรียนอยู่ที่อุบล
0: ค่ะ
2: เออแต่ว่าตอนนี้เขาหม่างไปแล้วเบิ่งในข่าวสองสามวันที่ผ่านมา
0: อ้าวเหรอฮะไม่มีโรงหนังแล้ว
2: ยังไม่มีแล้ว
0: แล้วพี่นวลเคยไปเหรอพี่นวลมาอยู่กรุงเทพกี่ปีแล้วคะเนี่ยอ๋อ
16: ไม่เคยค
0: ่
16: ะ
0: ไม่เคยพี่นวลพี่นวลอยู่
16: กรุงเทพตั้งแต่อายุ14ปี
0: ป้าสิโทตั้งแต่14นี่นักกว่าอันนักกว่าอันโอเว่นนะเดี๋ยวเนาะนะคะมาก่อนโอเว่นเลยนะเนี่ย
2: ครับ
0: นะคะ
2: วารินนาทุ่งคำน้ำแซ่บเบอร์สันเนาะ
0: มีอยู่บ
2: ่มีแหละเนาะ
0: ค่ะพี่นวลอยู่บ้านไหนคะอยู่
2: ไกลๆกับสถานีรถไฟแปลกนะอุบลบ้านยังเกาะ
0: บางยังเกาะ
16: บางกลาง
0: บางกลางโฮม
2: บางกลาง
0: อ
2: ัน
0: โทรศัพท์พี่เพิ่นมันแบบว่า
2: ดำน้ำ
0: เออมันดำน้ำนิดนึงนะคะเรื่องบริเวณยินชัด
2: ครับ
0: เอาสิฟังเพลงหยังบัดที่เนี่ยอ
16: ยากฟังเพลงตะวันขึ้นที่โขงเจียม
2: คือจังเบาครับไอบอทนี่นะ
0: โรบอทเออนะคะพ
2: ู
0: ดกับโรบอท
16: สะท้อนค่ะอ๋อ
0: มันสะท้อนอีหลี
2: แสดงว่าทิ้งฝาผนังเบาหรือยังไงห้องน้ำสิบอกหรือยังไง
0: ไม่นะ
16: ยืนในห้องเลยค่ะปกติ
0: ค่ะใช่ปกติเพราะพี่หนุ่ม
2: ก็สักกับเปิดพัดลมวื้อๆเสียงมันเลยตัดนะฮะเนาะอ่ะได้เลยนะฮะ
0: มอบให้ใครคะ
16: มอบ
2: ให
16: ้แฟนรายการเพลงกำลังฟังอยู่ทุกคนแล้วก็เพลงบ้านมักมวนของดีเจจ๋าแล้วก็ดีเจโจ้ดีเจจ๋า
0: อาจารย์ขอบคุณหลายๆนะโอ้พี่รถกาลสินถูกต้องคือน้ำอำลำบูชาก็ถูกนะคะวันนี้นะคะม
2: ี
0: เขตตะแอบคนเดียวที่ผิดปกติแล้วเขตตะแอบต้องถูกนะคะอ้าวเฉลย
2: ตกเนาะเขตตะแอบ
0: โอ้ตกซ้ำบัดเนี่ย
2: มันละ
0: ถ้าแต่นอนหลาย
2: นอนหลายก็เลยละเมอนะฮะละเมอเพ้อพบนะฮะ
0: คอควายสระอืดดอเด็กนอหนูแล้วก็สระอ่ำนะคะเอาอ่างสระอ่ำไม่เอกขอหีบลอลิงสระอ่ำไม่เอกขึ้นน้ำอำลำแบบนี้ล่ะ
2: เอพจนาตะวันขึ้นที่โขงเจียมนะครับ
0: ส่งต่อไปยังดีเจบุ๊คพบศิลป์นะคะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1 บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30 กันยายนนี้

0: สวัสดีมื้อสันวันนี้ครับวันนี้เป็นวันนี้ครับคุณผู้ฟังครับนะฮะเป็นวันที่9เดือน9ปี2569ครับคุณผู้ฟังเนาะนะครับผมนะฮะเลข9สวยงามครับนะฮะทุกคนก็คงต้องก้าวหน้าก้าวตาเหมือนเลข99969แบบนี้ไงคุณผู้ฟังเนาะดีเจวุ๊กมาเทคแคร์กันต่อนะครับจากดีเจพี่โจ้พี่จ๋านะครับรับช่วงต่อตรงนี้ครับจนถึงตี2ครับที่นี่90ลูกทุ่งรักไทยครับคุณผู้ฟังนะฮะ9999แล้วก็90นะครับผมนะฮะฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกนะครับอยากฟังเพลงไหนก็อย่าลืมส่งบอกกันได้เช่นเคยนะครับทาง SMS หมายเลข4689990นะครับแล้วก็022807127ครับ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก

0: วยไม่สวยไม่รู้ฮะแต่ที่รู้ๆคือต้องสุขภาพดีไว้ก่อนนะคุณผู้ฟังแล้วถ้าจะเริ่มต้นดูแลสุขภาพเลยครับต้องทำยังไงครับนี่เลย
1: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
0: ดูแลสุขภาพครับเริ่มต้นในการดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นครับมีโปรไบโอติกช่วยในการย่อยอาหารครับช่วยลดกรดไหลย้อนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยอาหารได้ดีมากๆนะครับแล้วก็ดูแลนะฮะระบบลำไส้ให้ทำงานได้ดีครับผู้ฟังนะฮะระบบขับถ่ายก็ดีด้วยครับนะฮะสุขภาพของเราก็ดียิ่งขึ้นนั่นเองครับรสชาติเปรี้ยวหน่อยหวานนิดดื่มกับอะไรก็อร่อยครับคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีจำหน่ายที่เซเว่นอีเลเว่นและร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับ
1: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
3: กพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่บุก
4: ฟิตฟิตฟิตฟิต
5: ยาจะกันยุงทาหันฟ้าหนีแล
6: ้
5: ว
6: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหันฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
7: รีบส่งด่วนหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
6: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหานฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน4ปนฟสายไหมกรุงเทพ10224หานดินกินยาหานฟ้ากินยุง
8: พี่ๆแท็กซี่จอดก่อนแท็กซี่สโมสรมาแล้ว
9: 90ลูกทุ่งรักไทยร่วมกับผลิตภัณฑ์ไอชินแจกแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทคันที่2แจกใหญ่ปลายปีนี้
8: อย่าช้ารีบมารับสิทธิ์ลุ้นกันวันศุกร์ที่11กันยายนนี้11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101
9: ลุ้นเงินรางวัลกว่า 20,000 บาทพร้อมของรางวัลแจกอีกเพียบ
8: อย่านอนหลับทับสิทธิ์พบกัน11กันยายนนี
9: ้แท็กซี่สโมสร90ลูกทุ่งรักไทย
10: คุณเคยไหมเสียวฟันจนต้องหยุดกินของโปรด
11: เหงือกบวม
12: แปรงฟันก็เจ็บ
11: กลิ่นปากทำให้ไม่อยากคุยกับใคร
10: ยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีช่วยคุณได้เพราะมีสมุนไพร12ชนิดมิ้นหอมเย็นฟันสะอาดแข็งแรงปากมั่นใจ
9: ซื้อ2ชิ้นราคาเพียง450บาทสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร092-352-4446-8
10: ไม่ใช่แค่แนะนำโดยทันตแพทย์แต่เราคิดค้นโดยทันตแพทย
9: ์ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: เชื่อว่าลูกหลายคนนะครับก็อยากต้องการแสดงความกตัญญูต่อบิดามารดากันอยู่แล้วนะครับหลายคนนะฮะทำงานหนักเหนื่อยนะครับเพื่อคุณพ่อคุณแม่นะครับถึงท่านอาจจะทำงานต่างประเทศนะฮะเพื่อเก็บเงินส่งมาให้ที่บ้านให้พ่อให้แม่ใช้นะครับแต่พอจริงๆมารู้ความจริงนะครับว่าเอาเงินที่เราให้ไปกลายเป็นว่าอาจจะไม่ถึงมือแม่หรืออาจจะถึงมือแม่แต่แม่ไม่ได้ใช้แม่เอาไปให้คนอื่นอะไรอย่างนี้นะคุณผู้ฟังนะฮะหรือว่าเอาไปทำอย่างอื่นที่มันไม่เป็นประโยชน์นะคุณผู้ฟังนะฮะมีกรณีตัวอย่างครับคุณผู้ฟังครับนะฮะจากอินฟลูเอนเซอร์นะครับสองคนครับเขาเป็นพี่น้องกันนะหลายคนน่าจะรู้จักเขาดีครับนะฮะนั่นคือเลิกลักนั่นเองครับเลิกลักนี่เขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์สายตลกเนาะนะฮะแบบตลกแบบเรียกว่าทำคอนเทนต์แนวแบบฮ่าๆนะฮะแบบผมชอบเขามากเลยนะฮะแล้วเขาแบบมีพี่น้องนะเขามีพี่ชายคนหนึ่งที่เป็นอินฟลูเหมือนกันคนหนึ่งชื่อเลิกลักนะฮะเป็นน้องสาวนะครับผมอีกคนหนึ่งเป็นพี่ชายชื่อแมทนะฮะแมทเลิกลักนะครับรู้ฟังนะฮะสองคนนี้เป็นพี่น้องอินฟลูดังครับมีผู้ติดตามหลายล้านคนนะฮะในโซเชียลมีเดียนะครับนะฮะทั้งคู่มีการโพสต์นะฮะความรู้สึกผ่าน Facebook นะฮะเลิกลักครับผู้ฟังพร้อมข้อความนะฮะว่าเราสองคนพี่ชายเนี่ยนะครับผมทำงานแทบทุกวันนะฮะไม่ได้หยุดได้หย่อนเลยนะฮะเราสองคนเนี่ยใช้เงินน้อยมากๆนะครับเรานะครับมาจากครอบครัวที่ไม่มีอะไรเลยนะครับเราสองคนรู้ว่าเงินเนี่ยสำคัญแค่ไหนครับเพราะว่าโตมากับการที่ไม่มีอะไรเลยนะครับทั้งคู่มีความฝันครับความฝันคือเราสองคนอยากเห็นแม่สบายนะครับแม่นะฮะอยากเห็นแม่ได้กินของอร่อยอร่อยนะครับนะเราสองคนก็เลยตัดสินใจให้เงินเดือนแม่นะครับผมนะฮะแม่เนี่ยจากคนที่ไม่มีอะไรเลยนะครับกลายเป็นคนที่ไม่ต้องทำอะไรแล้วมีอะไรทุกอย่างสบายเลยนะเพราะว่าคือแบบลูกเขาแบบหาเงินอะไรมาก็เอาให้แม่ให้แม่นะครับแต่มันมีจุดพลิกผันครับคุณผู้ฟังครับเขาบอกว่าตั้งแต่นะครับมีคนนอกเข้ามาเนี่ยนะฮะหมายคนนอกเข้ามาหาแม่นะครับแม่เนี่ยนะฮะจากเป็นคนที่เคยถามลูกว่าลูกกินข้าวหรือยังลูกเหนื่อยไหมนะฮะลูกเป็นไงบ้างนะฮะคำถามนั้นหายไปเลยนะครับนะฮะไม่เคยได้ยินจากแม่เลยตั้งแต่มีคนนอกเข้ามาหาแม่นะครับแล้วก็มีคำถามนะฮะจากแม่มาเสมอๆว่านะฮะขอเงิน1,000ได้ไหมนะฮะคือแม่ขอลูกนะครับลูกก็ให้1,000พอลูกให้1,000แม่บอกขอ10,000ไม่ได้หรอนะครับอ่ะโอเคลูกก็ยอมให้10,000ทีนี้นะฮะพอลูกให้10,000แม่บอกงั้นขอเป็นแสนได้ไหมนะครับอ้าวคือกลายเป็นว่าแม่ขอมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะครับนะฮะทั้งนี้นะฮะเขาก็มีเงินเดือนให้แม่ด้วยตลอดครับผู้ฟังนะฮะตามมาด้วยนะฮะมีบ้านให้มีรถให้แม่2 คันนะครับมีที่ดินนะครับมีทองนะฮะซื้อทองให้แม่แบบหลัก10 บาทขึ้นไปเลยนะฮะซื้อสะสมมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็อีกมากมายนะครับเรานะฮะสองคนเหมือนเอาเงินไปถมทะเลเขาพูดอย่างนี้เลยนะครับทำได้เพียงแค่เตือนตัวเองนะฮะตลอดว่าเราต้องกตัญญูนะเราต้องทำงานหนักเพื่อแม่นะครับหาอะไรก็เอาให้แม่เพราะเราจะได้เป็นคนกตัญญูนะครับแต่นะฮะอาทิตย์ที่แล้วนะครับเขาได้มีเวลามานั่งคุยกับแม่แบบดิฟท็อกคุยลึกเลยว่านะฮะว่าเป็นยังไงสรุปมันยังไงเนี่ยนะครับถึงได้รู้ว่านะครับที่ผ่านมาเนี่ยฮะทั้งหมดที่เอาให้แม่เนี่ยไม่เหลืออะไรเลยคุณผู้ฟังเงินทองรถไม่เหลือเลยนะฮะแถมแม่ยังไปหยิบยืมเงินคนอื่นไปทั่วเลยนะครับผมนะฮะแถมแม่ไม่มีเงินกินข้าวด้วยนะฮะลูก2 คนถึงกับอึ้งไปเลยว่าอ้าวแล้วที่ผ่านมาหามาทั้งหมดเนี่ยด้วยอย่างเหนือแรงกายที่ทุ่มเทเพื่อแม่เนี่ยแล้วแบบแม่เอาไปไหนหมดแม่เอาไปทำอะไรหมดนะครับแถมไปยืมเงินคนอื่นไปทั่วด้วยคุณผู้ฟังโอ้โหนี่เป็นบทเรียนแบบเป็นบทเรียนได้อย่างดีเลยนะครับสำหรับการที่แบบบางทีคนที่แบบนะฮะพยายามทำทุกอย่างเพื่อคนข้างหลังเพื่อคนในครอบครัวแต่คนในครอบครัวอาจจะไม่มีการวางแผนหรือว่าประมาทหรือว่าใช้ชีวิตสุรุ่ยสุร่ายนะครับจนนำมาสู่นะฮะเรื่องที่เกิดขึ้นแบบนี้เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากๆ
1: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมพ์เสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมพ์เสน้ำตราโปเซียน
2: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
3: ค่ะทำไมตัวหอมจังใช้น้ำหอมแบรนด์เนมหรอ
4: เปล่านากาโนะบอดี้เซรั่มสูตรกุหลาบบัลแกเรียทานแล้วผิวหอมฉ่ำแบบลูกรักพระเจ้าเลยตัวนี้คือจบจริง7 in 1ทั้งเตรียมผิวบำรุงล้ำลึกผิวแลดูกระจ่างใสชุ่มชื้น72 ชั่วโมงปกป้องผิวจากมลภาวะด้วย
5: ราคาเพียง299 บาทซื้อ2แถม1สนใจ ั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร092-352-4446ถึง8
4: ถ้าคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
5: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลาย10ปี
4: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
5: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
4: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
5: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่ง TikTok
4: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
5: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชั้นธนาชัชช่าแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
4: ย้ำ02-974-5720น
5: ึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทยช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
0: ช่วงนี้ครับสนับสนุนโดยสบู่ซาเน่ครับผลิตภัณฑ์ที่อยากจะแนะนำครับสบู่ที่กลิ่นหอมครับใช้แล้วผิวหอมกายหอมครับนะฮะน้ำนมข้าวนะฮะเกล็ดพรีเมียมกลิ่นนุ่มฟินมากครับคุณผู้ฟังแล้วก็มีส่วนประกอบสำคัญอย่างไฮยาลูรอนและกูต้าไทโอนนะครับช่วยให้ผิวของเรานี่นะฮะสดใสนะครับดูเรียบเนียนลดฝ้ากระจุดด่างดำด้วยสบู่ก้อนเดียวใช้ได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายเลยนะครับกับสบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณนะครับจัดโปรอยู่ครับคุณผู้ฟังปกติก็ละ129บาทนะครับสั่งซื้อแบบโปรโมชั่น12ก้อนครับจ่ายเพียงแค่800บาทครับสุดคุ้มเลยสั่งได้ที่ LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร092-352-4446ถึง8ครับ
5: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
0: วันศุกร์ที่จะถึงนี้แล้วนะฮะศุกร์ที่11กันยายนครับกิจกรรมใหญ่แท็กซี่สโมสรรออยู่นะครับใครรู้ตัวว่าเป็นสมาชิกแท็กซี่อย่าลืมไปเจอกันครับที่ตลาด101 Market เอกชัย101เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปนะครับพบกับศิลปินพี่แมนมณีวรรณครับมาสร้างความบันเทิงที่งานแน่นอนนะครับอย่าลืมพกบัตรเหลืองนะครับแล้วก็บัตรประชาชนไปลงทะเบียนที่หน้างานด้วยก็แล้วกันนะครับสนับสนุนกิจกรรมโดยนะครับไอชินอะไรแท้น้ำมันเครื่องเกรดพรีเมียมนะครับที่ล่าสุดไอชินเปิดตัวแบตเตอรี่3รุ่นที่ขายดีมากครับรุ่น SMF รุ่น EFB และก็รุ่น AGM เป็นแบตเตอรี่ที่รองรับทั้งรถสันดาปและก็รถไฮบริดนะครับหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายไอชินใกล้บ้านคุณทั่วประเทศนะครับติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ไอชิน Aftermarket Thailand ครับผม

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น

ยู่กันต่อครับในชั่วโมงที่2ครับเข้าสู่นะฮะวันพฤหัสบดีที่10กันยายนกันแล้วครับผมจริงคืนกับอีก22นาทีนะฮะยังมีเพลงฮิตมาเสิร์ฟกันต่อเนื่องนะครับยาวๆไปยันตี2นะครับแล้วก็ตี2ถึงตี5ฮะวันนี้พี่ไกรสอนมารับหน้าที่แทนพี่โจ้วรพลด้วยนะครับผม

0: ือนเลยที่เงินเดือนเข้า
1: หายจัดจากคาตาเลยพี่
2: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
5: ได้จ้า
6: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
7: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้วปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาทว้าคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้นสบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
8: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้งลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอโอกาสทองลุ้นทองคำแท่งผ่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเขต30กันยายนนี้
1: ส่งกันหรือยังครับหมดเขตสิ้นเดือนนี้นะครับอย่าจุกกันยุงตราหันฟ้าเปิดโอกาสให้คุณผู้ฟังครับมาลุ้นโชคทองกันนะครับรางวัลที่1ครับทองคำแท่งหนัก1บาทครับแล้วก็รางวัลย่อยสร้อยคอทองคำหนัก25สตางค์ครับรวมมูลค่ากว่า 179,500 บาทเลยนะครับผมตัดชิ้นส่วนกล่องยาจุกกันยุงตราหันฟ้าสูตรใดก็ได้เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนลงฝากล่องครับส่งมาที่ตู้ปน4ปนฝสายไหมกรุงเทพ10224ได้เลยนะครับส่งมากมีสิทธิ์มากยาจุกกันยุงตราหันฟ้าหันดินกินหญ้าหันฟ้ากินยุง

0: เดียวที่ขอคือกราบพระแม
1: ่ในขณะที่เรากำลังนั่งฟังเพลงนะฮะหรือบางคนอาจจะกำลังมีความทุกข์มีความสุขนะครับแต่ว่าครับคุณผู้ฟังครับโลกของเราหมุนเร็วมากครับนะโดยเฉพาะเทคโนโลยีต่างๆนั้นก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดนะครับเทคโนโลยี AI ครับคุณผู้ฟังครับมันนะฮะมาอีกขั้นแล้วคุณผู้ฟังนะครับคือผมเนี่ยต้องบอกว่าน่าจะเป็น DJ นะฮะประจำคืนที่นะฮะชอบนำเรื่องราวเกี่ยวกับ AI นะครับเทคโนโลยี AI มาแชร์มาฝากกันเรื่อยๆเลยนะครับล่าสุดมีเรื่องอีกแล้วคุณผู้ฟังครับคือต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับมันมีแบบว่าเหล่าพวกคนที่ทำงานนะฮะในบริษัทใหญ่ๆของ AI ครับไม่ว่าเป็น Open AI Anthropic นะฮะ บริษัทยักษ์ใหญ่เกี่ยวกับการพัฒนา AI ครับหลายคนเนี่ยนะฮะออกมาแฉออกมาเปิดเผยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของ AI ที่มันกำลังน่ากลัวและอันตรายมากขึ้นเรื่อยๆนะคุณผู้ฟังล่าสุดครับคุณผู้ฟังครับมีนักวิจัยวัย27ปีคนหนึ่งครับเขานะฮะเดินออกจากนะฮะบริษัทที่คนทั่วโลกใฝ่ฝันอยากจะทำงานครับถึง2ที่พร้อมกันเลยครับทุกฟังคนคนนี้ชื่อว่าเจคอบครับนะฮะเขาทำงาน3ปีครับนะฮะทำงานวิจัยด้านพรีเทรนนิ่งนะครับที่บริษัท OpenAI ครับหรือเจ้าของ ChatGPT นั่นแหละครับทุกฟังครับแล้วก็ Anthropic ครับผมนะฮะเป็นบริษัทนะฮะพัฒนา AI ชื่อดังของโลกคือ2บริษัทนี้คือเป็นบริษัทพัฒนา AI ที่ดังมากนะฮะใครๆก็ใฝ่ฝันอยากจะทำงานเพราะว่าโอ้โหมันเป็นบริษัทที่เติบโตแบบก้าวกระโดดนะครับแล้วก็ผลตอบแทนสูงลิ่วเลยครับคุณผู้ฟังครับแต่ว่านะครับนายเจคอบคนนี้เนี่ยนะฮะเขาทำงานวิจัยที่บริษัท2บริษัทนี้นะฮะ3ปีด้วยกันครับคุณผู้ฟังครับแล้วนะครับล่าสุดนะฮะสัปดาห์นี้ฮะเขาตัดสินใจลาออกมาคุณผู้ฟังครับแล้วก็โพสต์นะฮะผ่านบัญชีส่วนตัวของตัวเองว่านะฮะมันอันตรายแล้วแหละนะเขาโพสต์เกี่ยวกับเรื่องของ2บริษัทที่เขาลาออกมาว่าเป็น2บริษัทที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อคำพูดของตัวเองนะครับนะฮะพวกเขากำลังแข่งขันนะฮะกันอย่างรุนแรงครับโดยการพยายามก้าวสู่ซูเปอร์อินเทลลิเจนต์นะฮะคือพัฒนาตัวเองให้แบบสุดขีดความสามารถนะฮะเพื่อที่จะไม่ให้ใครนะฮะแพ้ใครคือแบบว่าต่างคนต่างแข่งขันพัฒนากันนะฮะเพื่อไม่ให้ใครเสียเปรียบกันครับรู้ฟังครับแต่ว่าการแข่งขันนะฮะในการพัฒนาเนี่ยนะครับมันขาดการแบบว่าพยายามเขาเรียกว่าขาดการเขาเรียกว่าอะไรฮะการแบบว่าขีดกรอบนะฮะความสามารถของ AI ฮะคือแข่งขันกันเต็มที่เลยนะฮะโดยที่ไม่มีการหาจุดหมายว่าเราควรหยุดตรงไหนนั่นเองครับรู้ฟังครับนะฮะจนเขาเนี่ยนะฮะเห็นถึงความเสี่ยงครับว่าAI เนี่ยนะครับมันมีความสามารถนะฮะเริ่มเหนือมนุษย์ขึ้นเรื่อยๆครับคุณผู้ฟังครับโดยเขาบอกครับว่า AI นะฮะมีโอกาสสูงมากครับที่จะเรียกว่าฆ่าล้างบางมนุษย์คุณผู้ฟังเอ้ยคำนี้มันดูรุนแรงไปไหมฮะแต่ว่าเขาใช้คำนี้เลยครับคุณผู้ฟังครับเขาบอกว่ามีโอกาสสูงกว่า 10% ที่ AI จะสังหารมนุษย์ทุกคนภายในทศวรรษหน้านะครับคุณผู้ฟังหรือประมาณ10ปีข้างหน้านั่นเองครับคุณผู้ฟังนะฮะคือความปลอดภัยนะฮะในตอนนี้เนี่ยมันแทบไม่มีเลยครับคุณผู้ฟังเพราะว่าทั้ง2บริษัทยักษ์ใหญ่เขาพยายามแข่งขันการพัฒนาแบบสุดขีดนะครับคุณผู้ฟังรวมถึงจีนด้วยนะครับซึ่งเขาเริ่มเห็นความเสี่ยงแล้วว่ามันเริ่มเหนือการควบคุมแล้วครับคุณผู้ฟังครับจริงๆมันมีคนที่ออกมาเตือนก่อนหน้านี้แล้วนะครับนะฮะเป็นคนวงในของทาง Anthropic ครับเขาลาออกมาครับพร้อมกับเขียนจดหมายออกมาเตือนชาวโลกเลยว่าโลกกำลังตกอยู่ในอันตรายครับแล้วก็มีนักวิจัยครับเป็นอดีตนักวิจัยของ OpenAI ก่อนอันนี้ก็เหมือนกันมีการลาออกมาแล้วก็เขียนบทความนะฮะส่งเรื่องนี้ให้กับ New York Times ด้วยครับคุณผู้ฟังครับนะฮะเป็นสื่อใหญ่ของอเมริกาครับเขาบอกว่า Anthropic นะฮะกำลังพัฒนา AI นะฮะโดยสูญเสียการควบคุมตัวเองครับอาจจะนำไปสู่การทำลายล้างมนุษยชาติได้เลยนะครับนะฮะอย่างเร็วสุดคือปี2027หรืออาจจะช้าสุดในช่วงทศวรรษต่อไปนั่นเองนะครับผมคือต้องบอกว่านะฮะมีคนวงในนะฮะออกมาแฉกันมากขึ้นนะฮะเกี่ยวเรื่องของ AI นะฮะที่มันฉลาดเกินไปแล้วนะครับนะฮะคือมีข่าววงในด้วยว่า AI มันแบบว่าฉลาดจนสามารถที่จะพัฒนาตัวมันเองต่อได้โดยที่ไ

0: ต้องพึ่งพามนุษย์ได้แล้วด้วยนะครับผมอะไรประมาณนั้นเลยนะครับผมแม่มันชักจะเหมือนหนัง Terminator ขึ้นไปทุกวันแล้วนะครับ
1: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
2: โอ้ยเพื่อนส้มตำร้านนี้พริกยกสวนสะใจมาก
3: เบาได้เบากินเผ็ดจัดขนาดเนี้ยเดี๋ยวก็เรื่องใหญ่หรอก
2: โอ้ยพูดไม่ทันขาดคำเลยอ่ะมันจุกขึ้นมาถึงอกแบบแสบไปหมดเลยเนี่ย
3: นั่นไงอาการกรดไหลย้อนกำเริบแล้วละสิงั้นก็ดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นสิเพราะชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลช่วยย่อยอาหารช่วยลดอาการกรดไหลย้อนด้วย
2: เครื่องดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นอร่อยสดชื่น
1: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
4: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอตบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
1: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
4: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอตบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาท
1: ช่วงนี้แรงตกกันบ้างไหมครับผู้ฟังทำงานหนักแล้วแบบแรงไม่มีนะฮะด้วยแรงมันหายไปไหนหมดนะครับนี่เลยครับแนะนำครับเครื่องดื่ม OT นะครับผมเนี่ยของดีไม่จำเป็นต้องแพงครับนะฮะแล้วก็ยังมีเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับด้วยครับผู้ฟังครับนะฮะช่วงนี้เนี่ยนะครับใครที่ดื่มบ่อยๆครับผู้ฟังแนะนำว่าสะสมฝาให้ครบ3ฝาด้วยครับผู้ฟังไม่ไปเป็นเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับหรือเครื่องดื่มชูกำลัง OT นะครับสะสมครบ3ฝาครับสามารถนะฮะนำมาแลกได้นะฮะแลกเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับได้ฟรี1ขวดนะฮะ3ฝาบวกเงิน2บาทเนาะนะฮะแลกฟรี1ขวดไปเลยนะครับที่ร้านค้าที่ร่วมรายการทั่วประเทศนะครับกับเครื่องดื่มนะฮะโสมเกาหลีตังกุยจับและเครื่องดื่มชูกำลัง OT ครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: แท็กซี่สโมสรรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทและเงินรางวัลมากมายวันศุกร์ที่11กันยายนนี้11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101

0: ยู่กันต่อครับผู้ฟังในชั่วโมงที่3กับ DJ Book นะครับตี 1:23 นะฮะช่วงนี้มานะฮะแสดงความยินดีกับน้องลิซ่า Blackpink กันหน่อยดีกว่านะครับว่าไม่ใช่ Blackpink ก็ออกมาแล้วเนาะนะครับเป็นศิลปินเดี่ยวนะครับกับมิวสิกวิดีโอล่าสุดนะครับเพลงสวัสดีค่ะนะครับคือต้องบอกว่านะฮะทำลายสถิตินะครับอีกแล้วผู้ฟังครับเพราะว่าเธอเป็นศิลปินเดี่ยวศิลปินหญิงเดี่ยวคนแรกนะฮะที่ทำยอดวิวถล่มทลายสูงสุดตั้งแต่24ชั่วโมงแรกครับนะฮะคือตั้งแต่24ชั่วโมงแรกที่เพลงสวัสดีค่ะนะฮะลงมิวสิกวิดีโอครับนะฮะทำยอดวิวไปกว่า70ล้านวิวครับคุณผู้ฟังภายใน24ชั่วโมงครับแต่ว่าตอนนี้นะฮะผ่านมาแล้ว5วันครับยอดวิวนะฮะปาเข้าไปกว่า150ล้านวิวแล้วภายใน5วันถือว่านะฮะเป็นศิลปินเดี่ยวนะฮะที่ทำยอดวิวถล่มทลายอันดับ1ของโลกกันเลยทีเดียวครับผม
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย
0: เรามาดูฮะงานเพลงฮิตนะฮะที่ออนชาร์ตกับเราในสัปดาห์นี้กันหน่อยดีกว่านะครับเพลงจากศิลปินนะฮะที่ต้องบอกว่าสวยนะฮะไม่สางครับผมนะฮะดูดีตลอดเวลาก็คือพี่ฝนธนสุนทรคนนี้ครับซิงเกิลใหม่กับเพลงนารีขี้เมานะครับสัปดาห์นี้ครับอยู่ในอันดับที่8ครับขึ้นมา2อันดับจากอันดับที่10ออนชาร์ตมาเป็นสัปดาห์ที่2ครับ

0: ใครอยากเจอตัวจิ้มจำจำไหมฮะเหมือนเพลงจำจังครับกับโบสเปอร์วาเลนไทน์ไปเจอเธอได้นะครับที่งานลูกทุ่งสแควร์ครั้งหน้านะครับวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนะครับที่สเตเดียมวันเช่นเคยครับผม
1: เล่าข่าว90
2: จากศิลปินสู่วงการพระเครื่องการทัศนะสร้างพระขุนแผนมนพระการเปิดจองปุ๊บหมดเกลี้ยงภายใน35วินาทีแต่เจ้าตัวยืนยันไม่ทิ้งใหม่แน่นอนมีโปรเจกต์และผลงานทยอยปล่อยให้แฟนๆได้ชมได้ฟังกันตลอดปีค่ะ
1: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
3: คุณเคยไหมเสียวฟันจนต้องหยุดกินของโปรด
4: เหงือกบวม
5: แปรงฟันก็เจ็บ
4: กลิ่นปากทำให้ไม่อยากคุยกับใคร
6: ยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีช่วยคุณได้เพราะมีสมุนไพร12ชนิดมิ้นท์หอมเย็นฟันสะอาดแข็งแรงปากมั่นใจ
1: ซื้อ2ชิ้นราคาเพียง450บาทสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
6: ไม่ใช่แค่แนะนำโดยทันตแพทย์แต่เราคิดค้นโดยทันตแพทย
7: ์ยกพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่บุก
8: ฟุตฟิตฟุตฟิต
9: ยาจะเป็นยุงทาหันฟ้า
10: หนีแล
6: ้
10: ว
6: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหันฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
11: รีบส่งด่วนหันฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
6: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหันฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224หันดินกินยาหันฟ้ากินยุง
12: ครีมโทนัฟมีตัวยาโทนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
6: หากคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
1: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลาย10ปี
6: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
1: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
6: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
1: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่ง TikTok
6: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
1: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชั้นธนาชัชชาแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
6: ย้ำ02-974-5720
1: นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทยลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: SASCO Fill Your Day เติมพลังให้วันของคุณ
1: เติมพลังให้วันของคุณที่ปั๊ม SASCO นะครับสมัครสมาชิกก่อนเติมด้วยนะฮะจะได้สะสมคะแนนสุดคุ้มเลยนะครับสมัครง่ายเข้าไปใน LINE ค้นหา @SASCO นะครับเติม1ลิตรรับ1คะแนนครับแล้วก็เมื่อเติมครบทุก 1,000 บาทนะฮะรับทันทีน้ำดื่มขวดใหญ่1ขวดขนาด 1.5 ลิตรนะครับส่วนลูกค้านะที่มีบัตรเครดิต KTC นะครับเมื่อเติมครบ 1,200 บาทนะครับชำระด้วยบัตรเครดิต KTC รับน้ำดื่มเพิ่มอีก1ขวดนะครับผมและช่วงนี้ครับสามารถนำคะแนน KTC Forever มาแลกลดน้ำมันได้นะครับใครสะสมคะแนนมาแล้วเยอะๆครับใช้449คะแนนแลกส่วนลด50บาทได้เลยนะครับแล้วก็ใช้899คะแนนแลกส่วนลด100บาทตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นปีนี้เลยครับคุณผู้ฟังที่ปั๊ม SASCO ทุกสาขานะครับติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook SASCO ปั๊มน้ำมัน SASCO เติมพลังให้วันของคุณ
2: ลุยเพื่อครอบครัวคน OTลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่สติ
3: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมพ์เสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมพ์เสน้ำตราโปเซียน
4: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
5: ข่าวด่วนครับพบผู้หญิงไทยจำนวนมากกำลังวิกฤตทั้งหน้ามันร้อยสิวและผิวหมองคล้ำจากแดด
6: ล่าสุดพบทางสว่างแล้วค่ะด้วยนากาโนะไวท์เพอร์เฟคคลีนซิ่งโฟมบ่มล้างหน้าน้ำมันหมากเข้มข้นสะอาดลึกถึงรูขุมขนฟื้นผิวใสทันทีหน้าไม่มันไม่แห้งตึงรอยดำจางลงอย่างเป็นธรรมชาติค่ะ
5: ราคาเพียง299บาทซื้อ2แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
7: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
8: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
9: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
10: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลแคราติน
1: เคบิลเคราตินครับพร้อมดูแลผมสวยครับคุณผู้ฟังกับ5ขั้นตอนง่ายๆครับ1ชุดครับมี5ชิ้นประกอบไปด้วยแชมพูนะครับแล้วก็ทรีทเมนต์นะฮะเซรั่ม If on Hair Sticky Hair Oil ครับทั้งหมดนี้ครับอุดมไปด้วยเคราตินจากขนแกะนะครับช่วยฟื้นฟูผิวผมนะฮะที่แห้งเสียจากการทำเคมีนะครับแล้วก็ช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับเส้นผมด้วยนะครับปกป้องเส้นผมจากมลภาวะให้ผมนุ่มลื่นและดูสุขภาพดีตั้งแต่ขั้นตอนแรกก็คือการสระนั่นเองครับคุณผู้ฟังทั้งหมดนี้นะฮะ1ชุด5ชิ้นครับปกติ695บาทนะครับเราจัดโปรโมชั่นนะครับเพียงแค่550บาทครับผู้ฟังแล้วก็ส่งฟรีด้วยนะครับแถมซื้อยืดสวยๆจาก90ไปด้วย1ตัวมูลค่า250บาทนะครับใครสนใจสั่งซื้อได้เลยครับที่หมายเลข0923524446ครับ

เวลาหมดเวลาแล้วถึงเวลาบ๊ายบายครับคุณผู้ฟังครับนะฮะงานเพลงจากพี่เกษมคมสารเพลงนี้ก็แล้วกันกับเพลง3นาทีนะครับส่งไปต่อให้พี่ไกรสอนครับวันนี้มุกไปแล้ว

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30กันยายนนี
0: ้ดังเพราะฮิต 100% โดยดีเจโจ้วรพล

0: ศรีวิไลเบอร์เก่ายังเฝ้ารอนะครับมดอุบลวณีรบบลบใจครับนพพรพนาขอเจอหน้าจอแล้วก็สีไพรสลีวงเห็นหน้าดีกว่าเห็นเบอร์นะครับสวัสดีครับวันนี้รับหน้าที่เป็นดีเจแทนอีก1วันแทนดีเจโจ้วรพลนะครับ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%
0: ช่วงเวลาของดังเพราะฮิต 100% นะครับกับเพลงฮิตที่สุดช่วยกันเลือกได้นะครับผ่านหลังไมค์ของเรา022807127นะครับน้องกอรับสายอยู่นะครับส่วน SMS 4689990นะครับ

0: จันทร์สวนีนะครับโทรเบอร์ไม่โทรใจครับขอบคุณด้วยนะคะคุณยายสง่าส่งกำลังใจมาจากหลังใหม่นะฮะเป็นข้อความแรกเลย
1: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
0: โรคไหลย้อนนะครับเป็นโรคยอดฮิตของคนในวัยทำงานเนื่องจากว่าใช้ชีวิตที่เร่งรีบความเครียดสูงกินอาหารไม่ตรงเวลานะครับกินมื้อดึกกินเผ็ดหรือกินอาหารรสจัดด้วยอยากห่างไกลกรดไหลย้อนควรเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายหลีกเลี่ยงอาหารที่เพิ่มการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารนะครับอย่างเช่นอาหารรสเผ็ดจัดแล้วก็เติมจุลินทรีย์โปรไบโอติกส์เพื่อช่วยดูแลกระเพาะอาหารและลำไส้ซึ่งการมีจุลินทรีย์ชนิดที่ดีในลำไส้มากนะครับจะยิ่งช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้ดีขึ้นช่วยย่อยอาหารลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อช่วยเรื่องการขับถ่ายแล้วก็ยังมีวิจัยว่าสามารถช่วยให้อาการกรดไหลย้อนดีขึ้นนะครับชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีจุลินทรีย์โปรไบโอติกส์ซื้อได้ที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำนะครับคิดถึงโปรไบโอติกส์คิดถึงบีทาเก้นครับ

0: สนับสิโลพันธ์ครับขอบใจที่หาเจอและก่อนหน้านั้นต้องฮักให้สุดใจจากป๊อปปี้ปัตยลักษณ์นะครับเจอกับน้องป๊อปปี้นะครับพร้อมด้วยศิลปินภูไทยโดยพ่อวีรพงศ์นะครับมาร์ควงศิลป์เต้ยอภิสิทธิ์ก้องสมุทรด้วยนะครับปะทะกับระเบียบวัฒนศิลป์เลยโดยพ่อเอภักดีครับทับนรากรเต้าหยองยุคนเดชบีบุษกรและอนาเพียวชยานะครับใครที่มักม่วนนะครับนี่พลาดไม่ได้เลยนะฮะงานนี้นะครับลูกทุ่งสแควร์ครับอาทิตย์ที่4ตุลาคมที่สเตเดียมวันย่านบรรทัดทองจุฬาซอย4 11โมงเป็นต้นไปเจอกันนะ
1: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวานเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้วปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาทว้าคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้นสบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
3: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้ง
1: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวานเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: พี่แท็กซี่จอดก่อนแท็กซี่สโมสรมาแล้ว
5: 90ลูกทุ่งรักไทยร่วมกับผลิตภัณฑ์ไอชินแจกแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทคันที่2แจกใหญ่ปลายปีนี้
4: อย่าช้ารีบมารับสิทธิ์ลุ้นกันวันศุกร์ที่11กันยายนนี้11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101
5: ลุ้นเงินรางวัลกว่า 20,000 บาทพร้อมของรางวัลแจกอีกเพียบ
4: อย่านอนหลับทับสิทธิ์พบกัน11กันยายนนี
6: ้แท็กซี่สโมสร90ลูกทุ่งรักไทย
7: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ิงเกิลล่าสุดของหนุ่มมีสอนะครับคาลัมบอสเพราะจังเลยครับโดยเฉพาะฟังในช่วงเช้ามืดแบบนี้นะฮะตี 2:35 นาทีนะครับดังเพราะฮิต 100% กับ DJ แทนๆนะครับรับหน้าที่แทน DJ โจ้วรพลอีก1วันนะ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

ี่คือทีวอครับในเวอร์ชันของ T-Rex ครับผมคุณนิตยาบางกลอยทักทายมาจากหลังไมค์นะฮะ022807127ใครตื่นแล้วรายงานตัวด้วยนะครับหรือว่ายังไม่ได้นอนครับตอนนี้ 02:40 นาที

0: คุณเอเป็ดเซ้งนะครับส่งข้อความมาบอกว่าสวัสดีดีเจไกรสอนและชาว90ทุกท่านสุขสันต์วันพฤหัสนะครับเช่นเดียวกันครับป้าพาบางระมาดนะครับขอเพลงของเอกพลมาเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งหลังเบรกได้ฟังนะฮะ
1: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
2: โอ้ยฉันจุกเสียจนเข็ดเลยเนี่ยอาหารรสจัดนี่มันทำกันขนาดนี้เลยเหรอ
3: ก็ใช่นะสิอาหารรสจัดมันไปเพิ่มกรดในกระเพาะแถมทำให้หูรูดหลอดอาหารคลายตัวกรดมันเลยตีขึ้นมาไง
2: แสบคอไปหมดเลยเนี่ย
3: อะชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลช่วยลดอาการกรดไหลย้อน
2: เครื่องดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นอร่อยเปรี้ยวหน่อยๆหวานนิดนิดสดชื่นขอบใจนะจ๊ะเพื่อนรัก
1: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
4: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
3: หากคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
5: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลาย10ปี
3: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
5: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
3: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
5: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่ง TikTok
3: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
5: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์

0: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
1: ราคาเพียง159 บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นดังเพราะฮิต 100% โดยดีเจโจ้วรพล

0: ็อยู่ที่งานมั่นกันนะครับเพชรสหรัฐพี่มาวันเขามั่นสอนสินชัยของมั่นเป็นของขวัญศักดาคำพิมูลมั่นแฟนด้วยแหวนแม่นะครับและเวียงนฤมลมั่นบ่มีมือแต่งครับชั่วโมงที่2ของดังเพราะฮิต 100% กับดีเจแทนแทนนะครับ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%
0: ยังอยู่ที่งานแต่งนะครับแต่เราเป็นแค่แขกรับเชิญนะ

0: ยาสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติของไทย
1: ยาสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยต่อสุขภาพและร่างกายนะครับมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกมากมายครับวันนี้ขอแนะนำพิมพ์เสน้ำสรรพคุณคือแก้คัดจมูกเนื่องจากหวัดเมารถเมาเรือบรรเทาอาการบวมจากแมลงกัดต่อยนะครับและอีกมากมายครับโดยมีทั้งแบบลูกกลิ้งแบบสเปรย์แบบกระปุกผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติเชอร์เอมหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศครับแปลที่คุณขอไว้นะครับจากหลังไมค์02280-7127นะครับแจ็คธนพลคนที่

0: ทองคำแท่งผ่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเค30กันยายนนี
1: ้ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากนะครับทองคำแท่งหนัก1บาทนะครับรอคุณอยู่นะครับรวมไปถึงสร้อยคอทองคำด้วยนะครับร่วมสนุกง่ายๆเลยนะครับตัดฝากล่องยาจุดกันยุงตราหันฟ้านะครับเขียนชื่อนามสกุลที่อยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน4ปนฟสายไหมกรุงเทพ10224นะครับหมดเขตสิ้นเดือนนี้แล้วนะครับรีบส่งโดยด่วนเลยนะครับอย่าลังเลนะครับยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากเลยนะครับทั้ง3แบบเลยนะครับออริจินอลกล่องสีเขียวกลิ่นลาเวนเดอร์กล่องสีม่วงและควันน้อยกล่องสีดำด้วยนะครับ
0: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: คุณเคยไหมเสียวฟันจนต้องหยุดกินของโปรด
7: เหงือกบวม
8: แปรงฟันก็เจ็บ
7: กลิ่นปากทำให้ไม่อยากคุยกับใคร
9: ยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีช่วยคุณได้เพราะมีสมุนไพร12ชนิดมิ้นท์หอมเย็นฟันสะอาดแข็งแรงปากมั่นใจ
0: ซื้อ2ชิ้นราคาเพียง450บาทสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร092-352-4446-8
9: ไม่ใช่แค่แนะนำโดยทันตแพทย์แต่เราคิดค้นโดยทันตแพทย
10: ์ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
0: เพลงฮิตสุดคิดถึง90ลูกทุ่งรักไทย

ลาสาวแม่กลองนะครับจากพนมนพรนะครับซึ่งก่อนที่จะบันทึกเสียงเพลงนี้นะครับพนมนพรบอกว่าไม่ค่อยชอบเพลงนี้สักเท่าไหร่นะครับครูมงคลก็เลยบอกว่ายิ่งไม่ชอบเนี่ยยิ่งต้องใช้ความพยายามนะครับและที่สุดแล้วนะครับเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่สร้างชื่อเสียงให้กับพนมนพรนะครับแล้วก็ยังได้รับรางวัลพระราชทานในงานกึ่งศตวรรษเพลงลูกทุ่งไทยนะครับในปี2534ด้วยนะครับสิ่งที่เราไม่ค่อยชอบอาจจะทำให้เราประสบความสำเร็จก็ได้นะครับไม่แน่เหมือนกันชีวิตคนเรานะครับอะไรที่คิดว่าแน่นอนมันอาจ

0: ังสองเพลงนี้แล้วก็นึกถึงบรรยากาศที่ไปเที่ยวแม่กลองนะครับกับลูกทุ่งฮอลิเดย์นะใครไปมาบ้างครับ
1: เพลงฮิตสุดคิดถึง90ลูกทุ่งรักไทย
0: พาคุณล่องลำน้ำกันต่อนะครับจากแม่กลองแล้วนะฮะเราไปไหนกันดีนะสวัสดีคุณสายน้ำนะครับตื่นแต่เช้าเลยรู้ยังไม่ได้นอน

0: นี้อาจจะหลับต่อเลยนะครับใครที่ยังไม่ได้นอนก็น่าจะนอนเลยนะครับ
1: ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหารฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
2: รีบส่งด่วนหารฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
1: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224ผ่านดินกินหญ้าหารฟ้ากินยุง
3: เธอทำไมตัวหอมจังใช้น้ำหอมแบรนด์เนมหรอ
1: เปล่านากาโนะบอดี้เซรั่มสูตรกุหลาบบัลแกเรียทานแล้วผิวหอมฉ่ำแบบลูกรักพระเจ้าเลยตัวนี้คือจบจริง7 in 1ทั้งเตรียมผิวบำรุงล้ำลึกผิวแลดูกระจ่างใสชุ่มชื้น72ชั่วโมงปกป้องผิวจากมลภาวะด้วย
2: ราคาเพียง299บาทซื้อ2แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
4: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
5: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา

Leo Atip นะครับนำเพลงนี้มาอยู่ในชาร์ตของเราในอันดับที่4ครับลูกทุ่งโบราณครับติดตามฟังรายงานอันดับได้นะครับทุกวันเสาร์กับดีเจออยนะว่าเสร็จเมื่อสักครู่นี้พาคุณเคลิ้มแล้วนะครับเซตนี้ก็เช่นเดียวกันครับถ้ายังไม่หลับจะหลับต่อเลยนะฮะขอเพลงตะกะแตนมาเดี๋ยวรอชั่วโมงหน้าเลยนะครับต้นชั่วโมงเลยตี4เลยได้ฟังนะฮะขอจัดเพลงเคลิ้มๆ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกแท็กซี่สโมสรรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทและเงินรางวัลมากมายวันศุกร์ที่11กันยายนนี้11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101ดังเพราะฮิต 100% โดย DJ โจ้วรพล

0: งบทชยามาขัดเขาเราอยู่นะครับก่อนหน้านั้นเบอร์โทรคนเหงาจากปาวลีพรพิมลคนกำลังน้อยใจเอิ้นขวัญวรัญญานะครับอยู่กับเขาเหงาด้วยหรือข้าวทิพย์ธิดาดินนะครับแล้วเราเริ่มต้นชั่วโมงนี้นะครับด้วยตั๊กแตนชลดานะครับเลือกคำว่าเจ็บเก็บไว้คนเดียวนะครับนี่คือดังเพราะฮิต 100% ครับ
1: ใช้ดวงใช้ทางในหลอดเดียวกัน
0: ยาดมตราโปรยเซียนใช้ดมใช้ทานในหลอดเดียวกันนะครับทุกคนทราบไหมว่าแบรนด์โปรยเซียนนั้นอยู่คู่กับคนไทยมายาวนานถึง90ปีแล้วนะครับและเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยที่โปรยเซียนได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน GMP PIX ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกนะครับมายาวนานกว่า30ปีและได้รับโอกาสจากคนไทยทุกคนให้เป็นแบรนด์ยาดมอันดับหนึ่งด้วยสินค้าที่มีคุณภาพทั้งยาดมตราโปรยเซียนพิมพ์เสนน้ำตราโปรยเซียนยาดม PPEX และยาดม PPEX พวงกุญแจนะครับเมื่อเอ่ยถึงแบรนด์โปรยเซียนนะครับพี่น้องชาวไทยส่วนใหญ่ก็จะคุ้นเคยกับยาดมตราโปรยเซียนแต่ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ครองใจพี่น้องชาวไทยมาอย่างยาวนานเช่นกันครับนั่นก็คือพิมพ์เสนน้ำตราโปรยเซียนซึ่งมีทั้งแบบขวดแก้วโลออนและสำลีพิมพ์เสนน้ำตราโปรยเซียนมีกลิ่นหอมเย็นสดชื่นจากส่วนผสมของสมุนไพรครับช่วงอากาศร้อนแบบนี้นะครับทั้งยาดมและพิมพ์เสนน้ำตราโปรยเซียนช่วยคุณได้แน่นอนครับโปรยเซียนขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยที่ให้การสนับสนุนเรามาโดยตลอดครับและทุกท่านสามารถติดตามกิจกรรมดีๆของเราได้ทาง Facebook Fanpage โปรยเซียน TikTok โปรยเซียน Official TS ครับและ YouTube โปรยเซียน Official ครับปีนี้ครับลูกทุ่งโฮลิเดย์ทริปพิเศษจากยาดมตราโปรยเซียนว้าวสุดๆเลยนะครับเราจะพาแฟนรายการไปเที่ยวอยุธยาลพบุรีครับวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมฟรีตลอดทริปนะครับใครที่สนใจรอฟังกติการ่วมสนุกที่ FM 90ลูกทุ่งรักไทยได้เลยนะครับเริ่มลงทะเบียนไปเที่ยวฟรีวันที่14กันยายนนี้แล้ว
2: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่ง

เก่าของไผ่ใหม่ของอ้ายครับสันวงสะทอนครับอยู่ในอันดับที่9นะครับเพลงนี้ใน10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยซึ่งรายงานผ่านไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับ

0: พลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย
1: เดี๋ยวสักครู่หนึ่งเรามีเฟซไลน์จังค่ะอย่าลืมเข้ามาทักทายกันด้วยนะใครที่ตื่นแล้ว

0: พี่แท็กซี่ครับเรามีนัดกันนะวันศุกร์นี้แล้วนะครับ11กันยายน 11 โมงครับที่ตลาดวันวันมาร์เก็ตเอกชัย101พบทีมดีเจของเรานะครับพร้อมด้วยแมนมณีวรรณครับรับประกันความม่วนจอย 100% นะฮะงานนี้พี่แท็กซี่ที่ติดสติกเกอร์ไอทินนะครับรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขคันที่2มูลค่ากว่า 500,000 เลยนะครับมาบ่อยก็จะมีสิทธิ์มากขึ้นนะครับอิ่มอร่อยมื้อเที่ยงกับเรานะครับลุ้นเงินรางวัลใหญ่ 10,000 บาทและรางวัลละ 1,000 อีก10รางวัลด้วยพร้อมของรางวัลแจกอีกเพียบนะครับหอบกลับบ้านกันไม่ไหวเลยนะฮะบอกเลยย้ำกันอีกครั้งนะครับวันที่11กันยายน 11:00 นกับแท็กซี่สโมสรนะครับที่ตลาด101มาร์เก็ตเอกชัย101
1: เล่าข่าว90
2: เตรียมม่วนกลางกรุง FM 90ลูกทุ่งรักไทยชวนเที่ยวฟรีคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทองไฮไลท์คือการเจอกันครั้งแรกของระเบียบวัฒนศิลป์และศิลปินภูไทยคนทัพศิลปินตัวท็อปจัดเต็มความสนุกชมฟรีตลอดงานค่ะ
1: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย

0: ราอาหารบรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งตรา
1: ไอยารา
2: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
3: ได้จ้า
4: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
5: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้วปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาท
6: ว้าคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้น
5: สบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
7: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้ง
8: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
5: หากคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
7: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลาย10ปี
5: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
7: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
5: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
7: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่ง TikTok
5: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
7: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชั้นธนาชัชชาแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
5: ย้ำ02-974-5720
7: นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทยลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: โบตันชนิกา นะครับกับเพลงมักม่วนนะมอบให้ทุกคนเลยนะที่มักม่วนนะครับจัดไปอย่าลืมนะมักม่วนก็เจอกันนะฮะลูกทุ่งสแควร์4ตุลาคมนี้บรรทัดทองตุลาซอย4นะ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนออ
0: ้าวใครมักม่วนเข้ามาทักทายกันหน่อยเลยอ๋อในเฟซไลฟ์ของเรานะครับตอนนี้

สวัสดีเฟสไลท์นะครับเข้ามาทักทายกันคุณเทิดเกียรติบอกว่าฟังตั้งแต่ตีสองแล้วตื่นมากรีดยางนะครับที่กาฬสินธุ์เนาะฝนไม่ตกเนาะปลุกให้คุณตื่นกันหน่อยนะครับ 4:42 นาทีแล้วตอนนี้

0: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: โอ้ยฉันจุกเสียจนเข็ดเลยเนี่ยอาหารรสจัดนี่มันทำกันขนาดนี้เลยเหรอ
2: ก็ใช่นะสิอาหารรสจัดมันไปเพิ่มกรดในกระเพาะแถมทำให้หูรูดหลอดอาหารคลายตัวกรดมันเลยตีขึ้นมาไง
1: แสบคอไปหมดเลยเนี่ย
2: อะชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลช่วยลดอาการกรดไหลย้อน
1: เครื่องดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นอร่อยเปรี้ยวหน่อยๆหวานนิดๆสดชื่นขอบใจนะจ๊ะเพื่อนรัก
0: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
2: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการ

0: คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ช็อปสนุกช็อปสบายทั้งไทยช็อปปิ้ง
2: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลแคราติน
3: ถ้าขั้นตอนนี้นะครับจะทำให้ผมคุณนั้นกลับมานุ่มลื่นสุขภาพดีนะครับเริ่มด้วยแชมพูเคราตินนะครับหลังจากนั้นใช้ทรีทเมนต์เคราตินเซรั่มเคราตินลีฟออนแฮร์เคราตินแล้วก็ซิลกี้แฮร์ออยล์เคราตินนะครับ1เซตนี้5ชิ้น695อันนี้เป็นราคาปกตินะครับแต่ราคาพิเศษจะอยู่ที่550ครับนอกเหนือจากราคาพิเศษแล้วคุณจะได้เสื้อสวยๆเป็นรูปการ์ตูนดีเจ90ลูกทุ่งรักไทยนะครับที่ร่วมกับแคบิโอมอบให้ไปเลยนะ0923524446โทรเบอร์นี้ได้เลยนะครับเพื่อผมสวยของคุณ

ข้าคิดถึงเธอมากกว่านี้นะครับจากน้องอมแอมนะครับยังไม่หมดนะความคิดถึงยังมีอีกนะครับ

เพลงนี้ไปทุกความคิดถึงเลยนะครับรัชนกศิโลพันธ์ความคิดถึงกำลังเดินทางครับตอนนี้ในเฟซไลฟ์ก็ทักทายกันไปมาอยู่นะครับคิดถึงกันนะคิดถึงกันทุกวันเลยนะฮะดีครับมอบความรักความห่วงใยกันได้ทุกวันเลยที่นี่90ลูกทุ่งรักไทยนะครับเดี๋ยวเราต้องเบรกสักครู่หนึ่งใครที่โหลดแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์เอาไว้นะครับฟังเพลงเพลินๆประมาณชั่วโมงหนึ่ง6โมงนะครับกลับมาอยู่ด้วยกันกับเพลงฮิตที่คิดถึงนะครับเดี๋ยวผมกลับมาอีกรอบหนึ่งนะขอบคุณทุกคนที่ฟังกันมาตั้งแต่ตีสองเลยหลายคนก็ตื่นมาตั้งแต่ตอนนั้นนะครับบางคนก็ตื่นมาตอนตีสามบ้างบางคนยังไม่ได้นอนเลย

กองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นเพลงฮิตที่คิดถึงโดยดีเจไกรสอนบุญมา

0: ไม้พิรมพรครับแคร์ด้วยหรือน้องก่อนหน้านั้นนิ้วก้อยกนิกาครับส่งฮักส่งแหงสิริพรอำไพพงศ์คอยรักคนบ้านไกลนะครับและเริ่มต้นด้วยจินตลาภูลาภูหนีช้ำนะครับ
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทย
0: ช่วงเวลาของเพลงฮิตที่คิดถึงนะครับทักทายมาจากต่างไมค์คุณนิตยาบางกลวยคุณนวพลพิจิตรคุณน้อยภาษีเจริญคุณยายสง่านะครับป้าเล็กตลาดภูและป้าผินประชาชื่นพี่ไก่วัดอรุณนะครับบอกว่าฟังอยู่แถวสาย4แล้วก็คุณขนองด้วยนะครับ

0: ันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่10กันยายนนะครับวันพรุ่งนี้ครับพี่แท็กซี่โรเมียเจอกันนะแท็กซี่สโมสรนะครับ11กันยายน11โมงตลาดวันโอวันมาร์เก็ตเอกชัย101นะครับไปรุ้นรางวัลกันมากมายเลยนะครับ
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ทำงานทุกวันแต่ทำไมหาเงินไม่เคยพอนะครับรายได้ที่หามาต้องแบ่งไปจ่ายหนี้หลายทางเลยนะครับจนเงินในมือนี่แทบไม่เหลือเลยถ้าคุณกำลังเจอปัญหาแบบนี้ออมสินอยากช่วยเปลี่ยนหนี้หลายทางให้จัดการง่ายขึ้นกับสินเชื่อเพื่อแก้ไขหนี้รายย่อยนะครับช่วยรวมหนี้ไว้ที่เดียวลดภาระการผ่อนชำระดอกเบี้ยต่ำลงผ่อนสบายขึ้นครับสำหรับผู้ประกอบอาชีพที่มีรายได้อายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปวงเงินกู้สูงสุด 200,000 บาทนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 0.75% ต่อเดือนนะครับแบบFat Rate นะครับหรือว่า 0.90% ต่อเดือนขึ้นอยู่กับหลักประกันนะครับผ่อนได้นานสูงสุด5ปีหรือ60งวดครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดครับอยากรวมหนี้มาออมสินที่นี่มีทางออกครับสมัครเลยวันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115นะครับหรือว่า www.gsb.or.th นะครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับคุณปุ้ยนะครับบอกว่างามวงวานขมุกขมัวนะวันนี้คุณแก้วจากบ่อวินนะครับส่งแรงใจมานะครับแล้วก็ส่งเพลงมาให้กับทุกเสียงทุกสาย

สัญญรนะครับจากไม้เมืองครับคุณมานีนะครับคุณเตชินทักทายมาทางแฟนเพจของเราคุณอ่อนประเสริฐคุณดวงแก้วนะครับแล้วก็เจ๊สำเร็จนะครับคุณอวยพรคนต้นน้ำคุณชมัยพรครับคุณสุพิษคุณถันสาธุประดิษฐ์นะครับสวัสดีทุกคนนะครับ6:32 นแล้วนะครับทานอะไรกันหรือยังครับเช้านี้

หลายๆที่ฝนตกอยู่นะครับตอนนี้คุณเทอเกียรตินะครับบอกว่ากาฬสินธุ์ฝนฉ่ำเลยตั้งแต่ตีห้าครึ่งนะครับเปียกโชกเลยออกไปกรีดยางอยู่นะครับคุณรุ่งนะครับบอกที่โคราชก็ฝนตกหนักเหมือนกันแล้วก็จากสวนจิตนะครับคุณวันนี้นะครับบอกอากาศครึ้มๆครับ

0: เช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อน
1: I love Apache
2: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ 7-Eleven
3: อย่าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมอย่าดมตราไผ่คู
4: ่ yeah.เมื่อเช้าบ่นว่าตื่นสายทำไมผมยังเป๊ะอยู่เลยอะ
5: เดี๋ยวนี้มีตัวช่วยละสิแคบิลชุดเคราติน
4: ใช้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวผมสวยจัดทรงง่ายขนาดนี้เลยเหรอ
5: เริ่มตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลีฟออนเซรั่มและซิลกี้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวเอาอยู
4: ่ไม่ต้องเข้าร้านทำผมเสียเงินแพงๆอีกแล้วสินะเดี๋ยวไปลองซื้อมาใช้บ้างดีกว่าย
6: ืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
7: ร่างกายคนเราเปรียบเหมือนเครื่องจักรถ้าเราใช้งานอย่างเดียวไม่บำรุงรักษาไม่นานเครื่องก็น็อกแล้วร่างกายของเราล่ะนิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดยังช่วยป้องกันและรักษาโรคเหน็บชาโรคโลหิตจางนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
8: ปากดีทั้งทีต้องดีตั้งแต่ฟันยันแปรงยาสีฟันไบโอเซฟตี้ไวท์ซีรีส์ยิ้มฟันขาวมั่นใจเต็มที่พร้อมแปรงสีฟันไบโอเซฟตี้อัลตร้าชาโคลแอนตี้แบคทีเรียเคลียร์ครบจบคราบครักเจตพิพัฒน์มั่นใจไบโอเซฟตี
9: ้ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
10: พี่แท็กซี่จอดก่อนแท็กซี่สโมสรมาแล้ว
11: 90ลูกทุ่งรักไทยร่วมกับผลิตภัณฑ์ไอชินแจกแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทคันที่2แจกใหญ่ปลายปีนี้
10: อย่าช้ารีบมารับสิทธิ์ลุ้นกันวันศุกร์ที่11กันยายนนี้11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101
11: ลุ้นเงินรางวัลกว่า 20,000 บาทพร้อมของรางวัลแจกอีกเพียบ
10: อย่านอนหลับทับสิทธิ์พบกัน11กันยายนนี
12: ้แท็กซี่สโมสร90ลูกทุ่งรักไทย
13: เฮ้เพลงฮิตสุดคิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยรอ

0: พลงฮิตสุดคิดถึง90ลูกทุ่งรักไทย
1: คุณขอมาเราจัดให้คุณคิดถึงนะครับและหลายคนก็คิดถึงเหมือนกันกับเพลงของพี่เอ้ายอดรักสลักใจนะครับขอบคุณแฟนเพลงครับ

0: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: มาล่าร้านเนี้ยเผ็ดชาลิ้นสะใจมากเติมพริกเพิ่มอีกหน่อยนะ
2: พอเธอพริกท่วมหม้อขนาดนั้นกระเพาะจะพังเอารสจัดเกินไปมันไม่ดีต่อหูรูดกระเพาะนะ
1: โอ้ยแย่แล้วพูดไม่ทันขาดคำเลยมันจุกเสียดขึ้นมากลางอกอะแสบร้อนไปหมดเลยอะอาการกรดไหลย้อนมาแล้ว
2: นั่นไงล่ะเตือนไม่ฟังงั้นรีบดื่มนี่เลยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้น
1: สดชื่นชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกที่มีชีวิตทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลช่วยลดอาการกรดไหลย้อนฮีโร่ของฉันเลย Healthy
0: Minute สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
3: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์กลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: ลุยเพื่อครอบครัวคน OTลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์กลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
7: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
8: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้

คุณขอมารับจัดให้นะครับคุณแม่ไม่เข้าใจด่าวะพาน้องดาวไปดูหมีดีกว่านะครับตัวขาวขาวหมีแพนด้าจ้ะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันนะฮะ 7:30 ครับฟังเพลินๆผ่านแอปพลิเคชันช่างไทยออนไลน์นะตอนนี้หลังจาก

0: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
1: ข่าวต้นชั่วโมงในเวลา7 นาฬิกากับ